0: 2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความ ทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวแจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
10: ส
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21จุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับรัตนดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้าหน้าที่ชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยพร้อมจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6-12กันยายนปีหน้าโป ผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha-Lite International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพรรษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 7-under ขณะที่กัญญรักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ในฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์

0: 19บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรรวมความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาที

0: หลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
8: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
9: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
8: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
9: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
8: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
9: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
8: ะ
9: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ย ก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกเสื้อมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
8: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
9: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
8: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างคะ
9: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็ในการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนจะอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
8: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
9: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัด Thailand Pavilion ที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทย ก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราแต่เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
8: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
9: ครับ
8: ค่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
9: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingsเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง3-4 เดือนหรือว่า1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
8: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้อ่ะค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอ่ะ
9: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วจะต้นการใช้จ่ายเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและเราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
8: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
9: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับ และให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
8: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
14: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกึ่งๆเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ลึกได้เลยไม่ได้ทานกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่จะได้ทาน
13: การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์อีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
15: ค่ะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
2: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
15: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
2: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
17: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีจุดอื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเรา วางเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จนะครับขึ้นระดับเป็น2ให้ได้ครับ
16: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
18: เราเองเนี่ยก็จะมีโครงการในการคัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
16: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัสสอนการรายงาน
19: วันนี้เวลา 9:05 นขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
21: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะ
1: ครับ
2: โดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะผมคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสตินากอร์เกียวาได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: เ
2: นื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆ
2: ครับตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมผลเนี้ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
2: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมผลนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
2: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
2: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมผลนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยแหละ ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อที่จะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำมาด้วยใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่สองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
2: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ ECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
2: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
2: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
2: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญใน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่าง

0: สูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมต่อเนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 โดยกระทรวงจะนำข้อมูลทั้งสองส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวตลอดจนการจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้และชะลอทางบกทางน้ำไว้1ปีรายได้จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวรายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทสำหรับนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยการหารือครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าด้วยเงินกองทุนควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงพร้อมข้อเสนอในการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ระหว่างวันที่24สิงหาคมถึงวันที่28กันยายน2569ที่ผ่านมามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 5,000 คนโดยร้อยละ80เห็นด้วยกับร่างประกาศและร้อยละ78เห็นด้วยกับอัตรา450บาทต่อคนส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างคือการเก็บอัตราเท่ากันทั้งทางอากาศทางบกและทางน้ำด้านวิธีจัดเก็บส่วนใหญ่เห็นด้วยกับช่องทางการจัดเก็บผ่านบัตรโดยสารเพื่อลดขั้นตอนและความล่าช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองข้อมูลเปรียบเทียบระบุว่ากว่า80ประเทศมีการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ต่างกันทั้งในยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และบาหลีสำหรับไทยมีเป้าหมายให้ผู้มาเยือนร่วมสมทบค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพาภาษีคนไทยเพียงทางเดียวประกันภัยภายใต้มาตรการนี้มุ่งคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ชำระค่าธรรมเนียมกระทรวงจึงเน้นออกแบบประกันภัยที่สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายได้จริงเพื่อลดค่ารักษาที่เรียกเก็บไม่ได้และภาระภาษีประชาชนพร้อมตรวจสอบปีฐานและขอบเขตตัวเลขกับหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนเสนอให้กำหนดอัตราที่ไม่กระทบการตัดสินใจทางการเดินทางจัดเก็บโดยไม่เพิ่มความล่าช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ค้าชายแดนและผู้เดินทางข้ามแดนประจำและสื่อสารสิทธิและเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ชัดเจนแม้ประเมินว่านักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ80 ดยเฉพาะจากยุโรปและอเมริกามีประกันเดินทางอยู่แล้วภาคเอกชนยังขอให้เปิดเผยรายรับการเบิกจ่ายค่าประกันภัยและผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งกองทุนรับไปพิจารณากลไกกำกับดูแลให้ตรวจสอบได้กระทรวงจะประมวลข้อเสนอจากเวทีหารือร่วมกับผลการรับฟังออนไลน์เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับพร้อมหารือสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุนกระทรวงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้มาตรการช่วยลดภาระรัฐนำรายได้กลับไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและบริหารเงินอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีและฉะเชิงเทราเพื่อพบปะประชาชนรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นณศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกิตติเดชลานทองนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาและแขวงทางหลวงชนบทร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะซึ่งนายพัทรพงษ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนด้วยตัวเองพร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมทั้งรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้เห็นสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งในด้านการดำรงชีวิตและด้านการเดินทางโดยได้กำกับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้เข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันทีเมื่อเกิดผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมสำหรับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและฉะเชิงเทรากระทรวงคมนาคมจะประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนหากมีสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสัญจรจะเร่งแก้ไขปัญหาและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงคมนาคมจะติดตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยไปได้อย่างปลอดภัยมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพม.นำทีมศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีและกรมกิจการผู้สูงอายุโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและมาตรฐานการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งประเมินสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้รับบริการเป็นรายบุคคลจากกรณีมีการนำเสนอข่าวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปรากฏภาพการติดตั้งรั้วเหล็กและลวดหนามบริเวณโดยรอบรวมทั้งอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกรงเหล็กบริเวณเตียงของผู้สูงอายุและผู้รับบริการบางรายนั้นได้สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและมีความกังวลอย่างยิ่งต่อภาพและข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อโดยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดในขณะนี้คือความปลอดภัยสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุและผู้รับบริการทุกคนทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจหลักในการคุ้มครองและดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการกำกับควบคุมดูแลมาตรฐานและให้การอนุญาตจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าศูนย์ดังกล่าวดำเนินกิจการในนามบริษัทเอกชนให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงและมีชื่อปรากฏในรายชื่อกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยระบุวันที่ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานการดูแลและให้อนุญาตโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขณะที่กระทรวงพม.มีภารกิจหลักในการคุ้มครองและดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามการได้รับใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าการกำกับดูแลจะสิ้นสุดลงผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและรูปแบบการดูแลให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้รับบริการแต่ละรายซึ่งกรณีนี้ต้องไม่จบเพียงการตรวจสอบสถานประกอบการแห่งเดียวแต่ต้องนำไปสู่การทบทวนระบบกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งประเทศเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมั่นใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของภาครัฐหรือภาคเอกชนจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีสำหรับมาตรการระยะสั้นคุ้มครองทันทีทบทวนระบบการกำกับดูแลกระทรวงพม.จะนำกรณีดังกล่าวมาเป็นประเด็นมาตรฐานสถานผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อทบทวนระบบกำกับติดตามและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะสถานดูแลที่รับผิดชอบผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสมองเสื่อมหรือปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งต้องมีการดูแลเฉพาะบุคคลและมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยไม่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพมากเกินความจำเป็นในขณะที่มาตรการระยะยาวเป็นการนำเทคโนโลยีระบบติดตามการดูแลผู้สูงอายุพัฒนาต่อยอดระบบนิรันดร์เพื่อสนับสนุนการติดตามผู้สูงอายุในสถานดูแลภาคเอกชนและนำข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบติดตามสถานดูแลเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วซึ่งนายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพม.พร้อมประสานนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพเข้าให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจและดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์การทอดทิ้งการใช้ความรุนแรงหรือการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนผ่านสายด่วนพม1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงให้สถานดูแลมีใบอนุญาตแต่ต้องทำให้ผู้สูงอายุทุกคนที่อยู่ภายในได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพการมีใบอนุญาตต้องมาคู่กับมาตรฐานและมาตรฐานต้องตรวจสอบได้ว่าผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีภาวะพึ่งพิงสมองเสื่อมหรือมีปัญหาสุขภาพจิตก็ยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนายเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีทำให้สุกรเสียชีวิตประมาณ 2,000 ตัวและมีซากสุกรบางส่วนยังอยู่ภายในพื้นที่ฟาร์มด้านนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้จังหวัดเร่งคลี่คลายปัญหาโดยเฉพาะด้านการจัดการซากสุกรเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จังหวัดปราจีนบุรีและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเคลื่อนย้ายซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมและดำเนินการฝังกลบในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อควบคุมกลิ่นลดการปนเปื้อนและป้องกันความเสี่ยงด้านโรคระบาดนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดำเนินการไม่ปล่อยให้ซากสัตว์ตกค้างในพื้นที่จนกลายเป็นปัญหาซ้ำเติมประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังบุคลากรและเครื่องมือเข้าพื้นที่แล้วเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายซากสุกรและดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งเข้าช่วยเหลือโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับกองสารวัตรและกักกันโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถบรรทุก6ล้อ4คันและรถตัก1คันสำหรับตักและเคลื่อนย้ายซากสุกรขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อพร้อมเจ้าหน้าที่2คนและเรือท้องแบนรวมทั้งรถแบ็คโฮสำหรับขุดหลุมฝังกลบสำหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่ฟาร์มสุกรที่ประสบอุทกภัยเพื่อเคลื่อนย้ายซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมทั้งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่โดยซากสุกรจะถูกนำไปยังพื้นที่เจ้าของฟาร์มในตำบล นนทรีอำเภอกบินบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สูงและไม่มีน้ำท่วมขังเพื่อดำเนินการฝังกลบตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ต่อไปนายเอกภพกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการช่วยเหลือประชาชนการจัดการความเสียหายและป้องกันผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ประสบภัยซึ่งต้องเร่งดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้ วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
4: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยเบทา
2: การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
7: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
6: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
8: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีลการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำท่วมหลายครอบครัวต้องเผชิญกับความยากลำบากบางบ้านน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนบางพื้นที่การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบากขณะที่บางครอบครัวอาจต้องหยุดงานหยุดการประกอบอาชีพหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยอาจมองเห็นสถานการณ์ผ่านข่าวสารต่างๆหรือภาพต่างๆที่ปรากฏตามสื่อแต่สำหรับคนที่กำลังอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงข่าวครับหากแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยตรงบางคนต้องกังวลว่าจะรักษาทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างไรบางคนต้องเป็นห่วงผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือสมาชิกในครอบครัวบางคนต้องคิดว่าจะเดินทางไปทำงานอย่างไรหรือพรุ่งนี้จะมีรายได้จากที่ไหนรายการการเมืองปฏิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ขอถือโอกาสส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับขอทุกท่านมีความปลอดภัยและขอสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐก็คือความร่วมมือของคนในชุมชนครับเราอาจได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเห็นอาสาสมัครนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายเห็นเพื่อนบ้านช่วยกันขนย้ายสิ่งของบางคนช่วยพาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยงบางคนใช้รถตัวเองช่วยสนับสนุนส่งคนในชุมชนหรือบางคนอาจไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองแต่ก็เลือกช่วยเหลือด้วยการบริจาคสิ่งของหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประสบภัยสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคนที่มองจากภายนอกแต่สำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนการมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยบางครั้งมีความหมายจริงๆครับท่านผู้ฟังครับภัยพิบัติเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของคำว่าชุมชนได้อย่างชัดเจนเพราะเมื่อเกิดปัญหาเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีครอบครัวเรามีเพื่อนบ้านเรามีชุมชนและมีคนในสังคมที่พร้อมจะช่วยเหลือกันตามกำลังความสามารถและเรื่องนี้เองเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสำคัญมาตลอดครับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้าไปทำเรื่องใหญ่ๆหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เรามองเห็นปัญหาของส่วนรวมและพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่เราสามารถทำได้เมื่อเกิดน้ำท่วมเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเราช่วยบอกต่อถ้าเพื่อนบ้านเดือดร้อนเราช่วยเท่าที่ช่วยได้ถ้ามีผู้สูงอายุหรือมีผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราช่วยดูแลถ้าพื้นที่ของเรามีปัญหาเราช่วยกันแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้คือการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครับและที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือในช่วงที่มีภัยพิบัติเราควรระมัดระวังเรื่องการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้วยครับเพราะในสถานการณ์ที่คนกำลังวิตกกังวลข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ยังไม่รับการยืนยันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความตื่นตระหนกได้ดังนั้นก่อนที่จะกดส่งต่อข้อมูลอะไรขอเราหยุดสักนิดครับข้อมูลนี้มาจากไหนเป็นข้อมูลล่าสุดหรือไม่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่และการส่งต่อข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำลังเดือดร้อนจริงหรือไม่เพียงแค่เราใช้เวลาไม่กี่วินาทีตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อก็อาจช่วยลดความสับสนให้กับคนในชุมชนได้มากครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพี่น้องที่กำลังประสบภัยพวกเราอาจไม่สามารถทำให้ปัญหาน้ำท่วมหายไปได้ในทันทีและอาจไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยทำให้สถานการณ์ของครอบครัวดีขึ้นหรือไม่บางครั้งการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ครับน้ำหนึ่งขวดอาหารหนึ่งมื้อการช่วยยกของการพาคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือแม้แต่คำพูดให้กำลังใจดีๆเพียงไม่กี่คำสิ่งเล็กๆเหล่านี้เมื่อหลายคนช่วยกันก็สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนได้ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และรายการการเมืองปริทัศน์ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่กำลังประสบน้ำท่วมขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยขอให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเมื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ข ขอให้พวกเรายังคงช่วยกันดูแลบ้านดูแลชุมชนดูแลคนรอบข้างของเราเพราะในวันที่เกิดภัยพิบัติเราอาจต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและในวันที่คนอื่นเดือดร้อนเราเองก็อาจเป็นคนหนึ่งที่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยหรือเป็นพลังของชุมชนครับนี่คือพลังของประชาชนในการร่วมกันดูแลสังคมของเราช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับเรามีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับก็คือประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี2519การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ตุลาคม2519ถึงวันที่18ตุลาคม2519ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกครั้งสำคัญเพราะจะมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการภาคเอกชนรวมถึงผู้แทนจากภาคประชาสังคมโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนการสร้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับท่านผู้ฟังครับหลายคนอาจสงสัยว่าแล้ว IMF กับ World Bank คืออะไรและการประชุมระดับโลกแบบนี้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราพูดให้เข้าใจง่ายๆครับ IMF คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกส่วน World Bank หรือกลุ่มธนาคารโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาการลดความยากจนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นเรื่องที่พูดคุยกันบนเวทีนี้แม้จะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพราคาสินค้าราคาพลังงานการจ้างงานรายได้ของประชาชนการลงทุนการค้าระหว่างประเทศรวมถึงความสามารถของประเทศในการรับมือวิกฤตต่างๆเพราะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในโลกทุกวันนี้ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนก็สามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในทางกลับกันหากประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันก็ย่อมมีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในประเทศได้เช่นกันครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประเทศไทยกำหนดแนวคิดหลักว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience หรือในความหมายประมาณว่าขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องคนและความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครับเพราะในโลกปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องเงินหรือการลงทุนเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลังงานและความเสี่ยงใหม่ๆที่ประเทศต่างๆต้องเตรียมรับมือประเทศไทยจึงต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกขนาดเดียวกันประเทศก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้เมื่อเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจภัยธรรมชาติหรือความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆเราสามารถรับมือและฟื้นตัวกลับมาได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่แนวคิดเรื่อง empowering people หรือการเสริมสร้างพลังประชาชนมีความสำคัญครับท่านผู้ฟังครับการประชุมระดับโลกครั้งนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศต่อสายตานานาชาติด้วยและการที่มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยก็ย่อมเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการบริหารการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการที่ประเทศไทยมีโอกาสนำเสนอแนวคิดและมุมมองของเราในเวทีระหว่างประเทศว่าประเทศไทยต้องการเห็นการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องเป็นการเติบโตที่ประชาชนสามารถได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและประเทศสามารถรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตได้และถ้ามองกลับมาที่ตัวเราเองเรื่องนี้ก็มีข้อคิดที่น่าสนใจครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองครอบครัวของเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกันครับการมีเงินออมการวางแผนรายรับรายจ่ายการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานการดูแลสุขภาพรวมถึงการติดตามข่าวสารอย่างรู้เท่าทันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครับเพราะโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วครับสิ่งที่เราเคยคิดว่าแน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาไม่นานดังนั้นการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญในระดับประเทศระดับชุมชนและระดับครอบครัวสุดท้ายนี้การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และ World Bank Group ประจำปี2559ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2559นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการจัดงานประชุมระดับนานาชาติเท่านั้น
แต่ยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับส่วนผลของการประชุมและแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างสำหรับประชาชนอย่างเราสิ่งหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากก็คือติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวของเราเองให้พร้อมอยู่เสมอเพราะไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคนที่มีความรู้มีข้อมูลรู้จักเตรียมตัวย่อมมีโอกาสรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่3และเป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังครับจากช่วงแรกที่เราได้ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากนำมาบอกกล่าวกันครับเพราะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกคนครับนั่นคือเรื่องของการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569เมื่อวันที่2ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้เปิดระบบการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2519การเปิดลงทะเบียนครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 นไปต้นไปหรือหากไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครับทีนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้การช่วยเหลือครอบคลุมกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในลักษณะต่างๆรวม4กรณีครับกรณีที่1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2มีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบและทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและกรณีที่4เป็นกรณีของที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปครับดังนั้นผู้ได้รับผลกระทบอย่าเพิ่งคิดว่าน้ำไม่เข้าบ้านแล้วคงไม่มีสิทธิ์เพราะหลักเกณฑ์ยังพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติด้วยครับทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสำหรับพื้นที่ที่เปิดให้ลงทะเบียนครอบคลุมทั้งหมด65จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงของเราก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์รวมอยู่ในพื้นที่ที่เปิดให้ลงทะเบียนด้วยครับนอกจากนี้ผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่กำหนดด้วยครับและการช่วยเหลือจะให้1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินหรือผู้ที่อาศัยประจำในลักษณะอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นคำร้องได้หากเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญครับถ้าจะลงทะเบียนต้องทำอย่างไรมีอยู่2ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์การยื่นคำร้องผ่านระบบได้ครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ไม่ได้ยุ่งยากครับผมขอสรุปให้ฟังทีละขั้นตอนครับขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกดบริการทั้งหมดที่แถบด้านล่างขั้นตอนที่2เลือกหมวดหมู่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ขั้นตอนที่3เลือกบริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.ขั้นตอนที่4กดปุ่มอนุญาตเพื่อเข้าใช้บริการขั้นตอนที่5อ่านและศึกษาข้อกำหนดการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวจากนั้นทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กำหนดแล้วกดยอมรับขั้นตอนที่6กดปุ่มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือขั้นตอนที่7ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนขั้นตอนที่8กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆตามที่ระบบกำหนดให้ครบถ้วนแล้วกดถัดไปขั้นตอนที่9ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งให้ถูกต้องจากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริงแล้วกดส่งใบแนบคำร้องและขั้นตอนที่10เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่าส่งใบคำร้องสำเร็จก็ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนไม่ถนัดการลงทะเบียนออนไลน์หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะยังมีช่องทางที่2คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหากอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นที่สำนักงานเขตในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้อยากฝากไว้ว่าหากบ้านของท่านหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงเวลาที่กำหนดอย่าเพิ่งตัดสินด้วยตนเองว่าไม่ได้รับสิทธิ์แต่ขอให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และยื่นคำร้องตามช่องทางที่ทางราชการกำหนดเพราะการพิจารณาสิทธิ์จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการครับและที่สำคัญก่อนกรอกข้อมูลหรือส่งเอกสารขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและความเสียหายเพราะข้อมูลที่เรายื่นเข้าสู่ระบบควรเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้สุดท้ายนี้หากท่านมีญาติมีเพื่อนหรือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอาจยังไม่ทราบเรื่องการเปิดลงทะเบียนก็ช่วยกันบอกต่อข้อมูลนี้ได้ครับเพราะในยามที่เกิดภัยพิบัตินอกจากการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วการช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการช่วยเหลือสังคมครับขอให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ์และขอให้สถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่คลี่คลายโดยเร็วที่สุดครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz ในการให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านฟังกันในวันนี้ผมนายปยพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ศรัทธาไม่ว่าใคร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

พายและพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับขันเจ้าใดขึ้นขี่ซางอย่าลืมมูหมูหมาเด้อหาขโมยมาเหือนสิเฮาหอนให้มันยานบาดทากวงฟามเต็นตามทางก็ยังสิได้ไหลบาดหาใดตอนซิงก็ยังสิได้เอาคุณพี่น้องเอ้ยสุขขี่มั่นเสมอดังมันเขื่อเก้าครับพอโซฮนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรกันแม่หางอันหนังไม้อีสาวน้อยโอ้โอ้เอ้ยสาวไงตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเหล้าออนที่เคารพรักที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน

0: 4โมงครับกับอีก15นาทีครับได้เวลาตุ้มโฮมครับได้เวลาเบิ่งแยงได้เวลาแบ่งปันได้เวลาสร้างสรรค์สุขครับลูกในบ้านว่านในสวนของพี่น้องคุณผู้ฟังนายเสียงจอยครับคนที่ขี้หลายๆกะลี่อยู่คือปู่ฝนฟ้าบ่ตกหำหูครับช่วงนี้ก็เลยบ่ได้ออกมาแยงก้ามครับมื้อนี้เสียงจอยก็มาขอแปะมาขอห้อยมาของอยบินบินมาขอปีนตารางเล้ามาขอเข้าตารางเหือนกับพี่กับน้องกันคือเก้าครับเสียงจอยนี่แนวนามเสือครับงูสิงดงปองหางเด้อพี่น้องเอ้ยผิดกระบอหายกายไก่เพิ่นกระบอย่ำหรอกส่วนว่าเพิ่นผู้แนวนามเสืองูทำทานปองทีนี่ขันได้ตอดทีตอดน้องแล้วบ่ทันได้สั่งความเด้อเอาทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์เอาขอขอบคุณครับแม่ฮักอ้อยทองวันคำริสเออขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพิ่นนำปัจจัยของพี่ของน้องจากกกล้วยนวลมาร่วมอนุโมทนาบุญกองกฐินสามัคคีกับทาง921เดี๋ยวช่วงต่อไปครับมีรายซื้ออ่านให้ฟังแล้วก็เพิ่นก็มีของกินของยากมีมักส้มมากหวานโอ้ยมีผักมีผลไม้มาฝากมาตอนครับโอ้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับบุญน้อยกะยาสู้ให้กายบุญหลายกะยาสู้ให้เว้นเนาะปรารถนาห้อยนำหอยสุบาทยางเด้อปรารถนาญาติน้ำนำไทยเจ้าอยู่สู่ยามครับแล้วกะน้องธีรยุทธทองเง้าเอามื้อนี้เข้าเว้นเนาะอยู่ที่ทางด้านศุลกากรอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายและก็แม่แต๋วศิลาขอฟังลำเตยเตยขอฟังลำเตยเกี้ยวแรกพบเนาะของปอชลาดน้อยทรงเสริมกับคุณแม่อังคณางคุณชัยแม่แต๋วศิลาครับกำลังรับชมอยู่ค่ะพรุ่งนี้วันศีลสิไปจำศีลแล้วค่ะบอได้เข้ารายการอ่ะบอเป็นอย่างครับแล้วก็คุณทองทิพย์กันทุเอาขอขอบคุณครับแล้วก็คุณพี่จารุวันคำพาฟังอยู่กับแม่ประไมแม่ทองม้วนปลาเผาโค้งสักงอยจ้าเอาขอขอบคุณครับแล้วก็เกรียงไกรพ่อใหญ่เง้าอ่ะวังหนึ่งนี่กระทรงเสียงทักกันเข้ามาอยู่ครับทางหลังใหม่056708717ตาเกรียงไกรพ่อใหญ่เง้าพ่อใหญ่จอยแฟนรายการทุกท่านเหมาทุกเพลงครับเหมืองแบงฟ้าครึ้มครึ้มอ้าวตอนนี้แดดยังบ่ออกเช่นเดียวกันครับบรรยากาศครับมันครึ้มครึ้มอ้าวเดี๋ยวมีรายงานสภาพอากาศเนาะแล้วก็สร้อยมีดวงตาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะไอ้ทั้งพี่ทั้งพี่เป็นแดดบดบรรยากาศคล้ายๆกันครับบดแดดแดดเอาแล้วก็เครือน้อยพรมคงขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะแอดมินค่ะเอาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเครือน้อยพรมคงแล้วก็คุณน้องมะลิลีพันครับสวัสดีครับไอหน่อไม้คายบ้านเมียผมบ่มีอีหลีครับโอ้หน่อไม้คายครับทางภูเขียวทางชัยภูมิเพิ่นบ่มีหน่อไม้คายครับหรือว่าเพิ่นบ่มีหน่อไม้ไรอันนี้จากภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับเอาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับทางนายทหารเวรครับที่เพิ่นได้นำปัจจัยกองกฐินสามัคคีครับมาฝากมาต้อนกันขอขอบคุณครับทางผู้พันชูเกียรติพวงพกาเป็นอย่างสูงครับที่ได้นำปัจจัยกองกฐินสามัคคีขอขอบคุณครับน้องมะลิลีพันธ์เพิ่นบอกว่าที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่หน่อไม้คายหน่อไม้ไรบ่มีนะเขตนั้นอ๋อมันมีแถวแถวทางบ้านเฮาเนาะเป็นมันเป็นหนาวหนาวแล้วครับซีคิดฮอตยามตัดอ้อยอีกแล้วครับดีตนเราครับเราขอเงินเมีย500เมียให้เรา300เอ้าก็ยังดีนะ
1: เออเพิ่นให้ตังค์300เนาะโอ้ยคันเป็นผัวเมียแล้วนี่กูมึงก็บ่ได้ว่าล่ะคันแม่นสั่งท่อฟ้าคำหายก็บ่จ่าล่ะเนาะล่ะเนาะคันแม่นยามกินข้าวนี่ให้เมียฮักเมียแพงเฮากินก่อนเด้อให้มันเหลือแต่ดุกล่อนล่อนผัวเฮี้ยนจังอิ่มโดนมะลิลีพันเอ้ยครับมื้อวานนี้ทางป้าเมาป้าเมาทางตลาดห้วยไผ่ทางแคมป์สนเขาเคาะแซวกันเข้ามาโอ้ยคันขอเงินเมียบ่ได้ก็เอาไปคืนเพิ่นสาเหล่าว่าป้าเมาให้ไปคืนเจ้าของเพิ่นสาครับคันเมียบ่ให้เงินแม่นบอกของมันมีตำหนิแล้วเด้ดีบ่ดีสิมีของแถมอีกต่างหากครับขอขอบคุณครับป้าเมาทางห้วยไผ่แคมป์สนทางล่มสักแล้วก็เขือน้อยพรมคงสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านค่ะและก็ขันทองคำนิมิตฟังอยู่หนองบัวลำพูเด้อจ้ะขอขอบคุณครับสำหรับขันทองคำนิมิตอยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วก็อีกท่านหนึ่งกับแม่ค้าหมูสเต๊ะแม่ค้าวรนุชเทศคำสวัสดีเจ้ามณีทำหน้าที่กับป้าตุนขนมจีนคือเก้าจ้าเอาขอขอบคุณครับและก็วิลาวันแพทย์ชัยโยขอขอบคุณครับและก็สำหรับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ทุกท่านรุ่นสองชาอุ่นไอ้หนุ่มรถปูนมาแล้วโอ้โหขอขอบคุณทุกท่านเลยส่วนทางหลังใหม่ครับมื้อนี้ทางตะพึ่งขอแค้นๆจากเพลงแดนั่นก็คือบทเพลงรอยรักในอารมณ์ของสายันสัญญาขอแค้นๆเลยขอจอบหลอยจากเพลงแดเปิดให้ได้แค่เพลงเดียวเนาะเดี๋ยวมันซีผิดในเรื่องของลิขสิทธิ์ของทางเพิ่นครับนี่ก็ลักหลอยเปิดให้ฟังและก็ขอขอบคุณกับตาพึ่งฝากให้กับทางโคกขมิ้นตำบลบ้านกลางยายอ่อนทางห้วยคอยอีเมเหลียนคำอ้างและก็อีเมซุ่มคำขะและก็พี่น้องทุกเสียงทุกสายเด้อตาพึ่งยายพึ่งทางศิลาวานสะวานสายแล้วก็อีกสายหนึ่งน้องแองครับบ้านมักแข้งตำบลกกสะทอนครับส่งเสียงทักกันเข้ามาและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับน้องแองและก็พ่อใหญ่เงาทางเหมืองแบงตำบลวังบานอำเภอล่มเกาขอขอบคุณครับและก็น้องหอมหัวลำนารวยวิเชียรบุรีวิทยุพังแล้วอายเด้อฟังได้แค่ทางโทรศัพท์นี่แหละมือแหลงบางทีบ่ได้โทรมากะหลอยเปิดเบิ่งของเกาอยู่เด้อโอ้ขอขอบคุณครับฮักกันแท้นอล่าเนาะขอขอบพระคุณหลายๆครับคันลงเรือลำเดียวกันแล้วก็พายไปให้มันพร้อมทั้งพัมคันลงเรือลำเดียวกันแล้วก็พายไปให้มันพร้อมพัมโนล่าเนาะมูเพิ่นพายโตอตีนปานน้ำแนวนั้นมันบ่ดีหลายคนมีงานสร้างทางดีให้เฮืองฮุงโตเผ็ดผัดเฮ็ดให้มันยุ่งเจริญซาบ่แม่นแนวโนล่าเนาะโอ้ยีล่าก็ไปเลี้ยงงัวคือเก้านี่ก็จังว่าเป็นคนดุคนมั่นครับบ่หันใจทิ่มล่ะน้องสาวลำนารวยทางวิเชียรบุรีเอาขอขอบคุณครับที่ยังบ่ลืมพี่อ้ายพี่ชายทาง921ครับและก็อีเมกีกกล้วยนวลเปิดกลอนลำมวนๆให้อีเมฟังได้เด้ออ้าวได้ครับทางอีเมกีกกล้วยนวลและก็น้องมัดถามทางบ้านมะแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด้านซ้ายขอฟังเต้ยของสมานหงษาเต้ยหยิกแกมยอกและก็ทางบ้านกุดสางทางล่มเก่าขับส่งเสียงทักกันเข้ามาแล้วยังคอยที่ซอยเดิมคือฮอตอยู่ตลอดเวลาเด้อโอ้โหขอขอบพระคุณเป็นย่างสูงครับคือฮอตเช่นเดียวกันครับสำหรับทางบ้านกุดสางล่มเก่าคือฮอตไทยเจ้าปัลละคือตอฮอน้ำฮอข้าวเที่ยวแต่สิแก้กินอยู่เรื่อยเด้อแล้วก็มีทางแม่ประธานครับทางตะบอกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โอ้โหคือฮอตยางเฮงแล้วเอาขอขอบคุณครับติแถลงล่มขี้ตมบ่มีพระราชมื่นแล้วติวัดเว้าเดือน5ก่อนหน้าฝนแล้วแม่ประธานแล้วก็ยางแหลมทางตำบลระวิงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ขอขอบคุณครับและก็ปูน้องสไปรท์ทางกกกล้วยนวลมื้อนี้ขออนุญาตพักแข้งพักขาก่อนอายเอ้ยทุกมาโดนแล้ว พักผ่อนก็พร้อมกับทางรายการของฝากจากเสียงจอยนี่แหละเนาะทางปูน้องสไปรท์ทางกกกล้วยนวลเอาพักฟังเพลงกันสักครู่โอ้โหคุยกันมายาวเลยครับตอบรับทางหน้าเพจ Facebook Live แล้วก็ทาง หลังใหม่ครับที่เพิ่นส่งเสียงทักทายกันเข้ามาเอาอีกสายหนึ่งครับฝากฟังของ

มือวาซีเซาอ้าวยายยูโรส่งเสียงทักกันเข้ามากำลังปอกมะขามอยู่กับทางญาสไปร์ส่วนอีเมลเกาบันนี้โอ้ยปะเป้งเองครับโมนโกยโทยเลยเป็นว่าเอาไว้มือหน้าเดี๋ยวลูกสาวสิเบ็ดปะให้เดินทางอีเมลเกาทางตาดกลอยเหนือครับผม

โมงครับกับอีก30นาทีครับมื้อนี้พ่อกันครับกับทางรายการของฝากจากเสียงจอยกาเป็นมื้อวันเสาร์ที่10ครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้กาเฮม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียมื้อนี้เป็นมื้อวันโกนเด้อครับหรือว่าเป็นมื้อแถส่วนวันพรุ่งนี้เป็นมื้อวันพระครับมื้ออื่นนี่เฮม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับมื้ออื่นหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นมื้อวันพระเด้อพอออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องคารวะ

ญาติโยมมื้ออื่นนี่เป็นมื้อวันพระครับมื้ออื่นนี่ก็แฮม15ค่ําเดือน10ปีมะเมียแล้วก็มื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้อบุญชาติไทยเนาะบุญชาติไทยครับข้าวกัญญาชาตินั่นล่ะบุญชาติไทยแล้วก็บุญชาติไทยนี่มันสิไปเกี่ยวข้องกับทางประเพณีอุ้มพระดำน้ําและก็เทศกาลอาหารอร่อยของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเทศกาลอาหารอร่อยของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปีนี้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่8ฮอต17ตุลาคมครับวันที่8ฮอต17ตุลาคมรวม10มื้อ10คืนที่บริเวณวัดไตรภูมิและก็ที่บริเวณศาลาหลักเมืองและก็หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยครับและก็ซึ่งมื้อนี้ก็10ตุลาคมนี่มีพิธีรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีครับส่วนมื้ออื่นครับวันพรุ่งนี้แฮม15ค่ําเดือน10เวลา 9:00 น. 9 นาทีกับพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฮทางน้ําจากทาน้ําวัดไตรภูมิไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ทาน้ำวัดโบสถ์ชนมานครับซึ่งกะในวันพรุ่งนี้กะสิมีทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในพิธีอ้าวมื้ออื่นนี่กะประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะส่วนวันที่12ก็คือเมื่อวันจันทร์นี่ การแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลกประเภทเรือสั้นและก็เรือยาวทั้งประเภท18ฝีพายและก็30ฝีพายและก็การแสดงแสงสีเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำนี่ก็คือกิจกรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกครับพี่น้องก็ไปท่องเที่ยวกันนะสี่โมงกับอีก32นาทีเดี๋ยวไปฟังพยากรณ์กันสักครู่ครับก่อนที่สิไปติดตามอ่านรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีห่วมกันส่วนพี่น้องที่มาหาทางเสียงจอยครับอยู่นอกห้องทรงนี่ใจเย็นๆนะอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเสียงจอยสีออกไปหาครับพยากรณ์อากาศครับประจำวันมื้อนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมครับซึ่งมื้อนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับมื้อนี้ก็ยังคงมีฟ้าฝนตกต่อเนื่องครับมื้อนี้ภาคเหนือ 60% ครับฟ้าฝนตกและก็อาจสิมีลูกเห็บตกบางแห่งและก็มีลมกระโชกแรงโดยมีฟ้าฝนตกหนักครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและกับเพชรบูรณ์ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอีสานมื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครครับแล้วก็เพิ่นบอกว่ามีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีครับภาคกลางส่วนภาคตะวันออกมื้อนี้ฟ้าฝนตกหนักครับ 70% ครับฟ้าฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีและก็มีฟ้าฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและก็ตราดไปกันที่ภาคใต้ครับไปกันที่ภาคใต้ครับก็ยังคงมีฟ้าฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ครับภาคใต้และก็มีลมกระโชกแรง
โดยมีฟ้าฝนตกหนักบริเวณขออภัยครับมากันที่จังหวัดในภาคตะวันออกก่อนครับภาคตะวันออกก่อนขออภัยครับภาคตะวันออกครับมีฟ้าฝนตกหนัก 70% และก็มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีครับและก็มีฝนตกหนักครับบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและก็ตราดครับนี่คือภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันออกอันนี้ด้านอ่าวไทยฟ้าฝนตก 60% ครับและก็มีฝนตกหนักทางจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็นราธิวาสส่วนภาคใต้ครับด้านฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับส่วนเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลโอ้โหมื้อนี้ฟ้าฝนตกหนักเลยซ้ำสถานการณ์ครับที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วโอ้โหท่วมจนน้ำขังจนมีน้ำเสียครับบางพื้นที่และก็น้ำใสแล้วทางกรุงเทพเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยเขตกรุงเทพมื้อนี้ก็ยังคงเคาะซ้ำกำซัดต่อเนื่องครับเพราะว่ามื้อนี้ก็มีฟ้าฝนตก 80% มีลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางแห่งครับครับการนำเอาข่าวคราวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานสู่พี่สุน้องเพิ่นได้สลับรับฟังกันครับเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รู้เท่าก็เอาไว้กันรู้ทันก็เอาไว้แก้ถ้าบ่รู้ทางเท่าทางทันบ่มีการกันการแก้ก็ค่อนข้างแย่ล่ะครับอ่ะขอขอบคุณครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาของฝากจากเสียงจอยจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ก็นำเอามารายงานให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังกันเป็นข่าวคราวที่ทันเหตุการณ์ทันสมัยไม่ละกะสดเสมอเห็นอย่างบ่ดีก็ขอให้ซอยกันแก้เห็นหูเนี้ยพี่น้องกะยาสุนายกระป๋อม921ก็ยังทรงคุณค่าครับยังรักษาราคาเสมอดังเกลือก้อนน้อยๆที่ยังยึดมั่นในรสเค็มครับสำหรับรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันอันนี้จากทางพี่น้องทางบ้านกกกล้วยนวลทางตำบลตาดกลอยอำเภ อล่มเก่าครับที่มีทางแม่หักอ้อยและก็เสียวน้อยเพิ่นได้นำจตุปัจจัยและก็ของกินของยากมาเพราะว่าสิเป็นกล้วยนี่โอ้โหตั้ง3เครือเนี่ยเสียงจอยก็เลาะออกจากเครือเลาะออกจากเขื่อเป็นหวีหวีแล้วก็แจกพีแจกน้องครับโอ้แจกกระแถวนาแสงประมาณ 5-6 ท่าน7ท่านแล้วก็เอามาที่ร้านของทางผู้มวดทองอินวงศิลาน้องๆทาง921เวลาไปกินข้าวที่ร้านมวดทองอินก็สิได้กินกล้วยแบ่งๆกันไปเนาะของกินดีมีน้อยจนใจผู้สิแบ่งของกินดีมีน้อยสิมโดนๆอาสิอิมคือยังฝนหาน้อยลินเลื่อยซุ่มเลิงครับเอาอนุโมทนาครับสำหรับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญอันนี้ก็จากทางกกเลื่อยนวลก็มีทางนายมณีโชตวันศรีหรือว่าตาน้อยนี่แหละของรักษาของทางแม่หักอ้อยนี่แหละนายมณีโชตวันศรี100บาทครับและก็แม่หักอ้อยทองวันคำริสหรือกับปลาอ้อย200บาทครับและก็นางบัวขันแก้วม่วง100บาทครับขอฟังลำล่องโขงครับและก็ตาน้องอุ้ยร่วมอนุโมทนามา100บาทขอฟังเพลงลำลาหน้าหารครับแล้วก็คุณพ่อบุตรดีคำภู100บาทครับและก็คุณแม่บัวไลคำภูครับ100บาทขอฟังเพลงงิ้วต่อต้นและก็คุณครูอรทัยคำภู100บาทและก็คุณยายจำปาคำแยมหรือว่ายายตุ๋ย100บาทฝากฟังตาสาเฝ้าสวนและก็คุณแม่ดอกไม้คำรัฐ100บาทและก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก100บาทขอฟังเพลงหัวอกลูกกำพร้าครับและก็แม่ยันคำริศ100บาทอุทิศส่วนกุศลไปให้นายบุญธรรมนางเตียงคำริศและก็เจ้ากรรมนายเวรครับและก็นางสาวชยาภาวันศรี100บาทครับอุทิศส่วนกุศลไปให้นางเตียงและก็นายบุญธรรมคำริศก็ขออนุโมทนาครับก
กับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนารวมเป็นปัจจัยกะ 1,300 บาทครับพี่น้องเฮาเฮ็ดบุญเฮาก็ได้บุญให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนขอให้บุญลังไหลมาฮอดขอให้บุญทรงอยู่สู่ขึ้นให้อยู่เย็นทางใดมีขัดข้องสวรรค์ทองให้เห็นปองส่งไปฮอดมือหน้าขอให้พี่น้องได้อยู่เย็นกันทุกท่านทุกทุกคนอายุวันโนสุขังพลังครับ4โมงกับอีก41นาทีเอาเดี๋ยวสิแวบๆครับไปหาพี่หาน้องทางนอกห้องทรงก่อนนายทหารเวรเพิ่นบอกว่ามีผู้มารอเด้อเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเดี๋ยวติดตามกลอนลำครับเอาลองโขงเนี่ยเนาะที่พี่น้องเพิ่นแนะนำกันเข้ามานี่ล่ะส่วนกลอนลำอื่นๆก็ใจเย็นๆเด้อส่วนทางอีเมกีทางกกไว้นวลโอ้ยทางยายอ้อยเอาไปมือไหนเนาะเอาไปสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับแม่บ่ทันแล้วบ่เป็นหยังครับเพราะว่าทอดกฐินสามัคคีนี่เดือนพฤศจิกายนครับเดือนหน้าพุ่นหลอกวันที่14แล้วก็15พฤศจิกายนครับนำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญทางบ้านโนนสาวเอพุ่นล่ะตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องก็ร่วมอนุโมทนาตามกำลังศรัทธากันได้ครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนส่วนอีกสายหนึ่งส่งเสียงกันเข้ามาผู้สาวขอฟังลำจากน้อยได้บ่ไอ้เสียงเอาได้ครับบ่ว่าสิเป็นผู้แซ่ผู้สาวผู้เบาผู้แผ่วแม่ฮางหนังไม้ขอได้เบิดนั่นล่ะค่อยก็อยากฟังลำของยามแม่บุญเพ็งคือกันจัดลองโขงนี่แหละให้เนาะเอาผู้สาวที่ทรงเสียงกันเข้ามาคำโบราณเพิ่นบอกว่าคันว่าเป็นสาวนั้นของทำให้มันคงตีนผมให้ลำเกียงตีนสิ้นให้ลำเพียงกะยังว่าครับ

สิลำตรงลำรอมูนรอขงหมูก็รอเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองนำบุญเพ่งน้องลำทางยาวยาวแล้วยาวขงของนางบ่ยาวขวดสั่นกันมีน้ำอยู่ในมีฟ้าจุกติดไว้ติดกาวกับกระดาษใครอ่านไปกระพ่อคนอื่นบ่แม่ขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มต้มกันไว้ในจุกินจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองลองลงมันจังเป็นฝูงแท้ไผเห็นก็อย่ากล้องซับเป็ดซับไปย่างบ้างไว้ถลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซ้อยให้ทีเบียกับบีส่งแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองลองสองสามกุ้งหลงอยู่อย่าฟ้อนแอนกุ้งแบนก็ลองได้สูงหน่อยก็ลองคนคนเอ็นจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งมันน้ำแบงไผอย่าบองแห้งกระเป๋าในเล็กน้อยตามเรื่องแม่ผมไผสิลงทุนเล่นตามใจในเรื่องกองผมนี่มีทุกห้องตามเรื่องพื้นขายความหมายผมน้ำห้างสำราญดีก็ผมไงไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแม่เว้าบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลำสะดวกควรมูนี่มีแท้มันสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำขุ่นทางดังใจกาตาเวลาเจ้ามันลงผมไผก็สูงต้นก้อนแสวงไปบ่เข้าทาในหาต้นไก่ไก่ถึงบ้านด้านหมู่เฮาเอาผมเอามาเบาสิคือผมอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งใบแก้วบักน้ำเข้าขาวขาวกำลังห่อนทอดมากับต้นไก่ผมขวดใหญ่ตั้งไว้กลางโซดาทางเข้าตุ้มกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งแย่งอยู่

0: ครับให้พี่น้องได้ฟังกลอนลำครับกลอนลำของญาติแม่บุญเพ็งครับไฟผิวชัยครับกลอนลำล่องโขงครับกินตามลายหมายตามเงินครับเพชรตามฮีตขีดตามของเนาะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญครับเมื่อสักครู่นะทางศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักครับที่เพิ่นตั้งอยู่ที่หน้าศาลจังหวัดล่มสักติดกับร้านเจสโตและก็ติดกับร้านเสริมสวยดีๆศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักเปิดบริการตั้งแต่3โมงเช้าฮอด16นาฬิกาให้พี่น้องที่เพิ่นได้เช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าและก็มีความหมายและก็เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งครับให้พระกับผู้ที่เฮาเคารพนับถือกับพี่กับน้องกับพี่น้องที่สนอกสนใจก็ไปเช่าบูชากันได้นะที่ศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักหน้าศาลจังหวัดล่มสักครับติดกับร้านเจสโตและก็ร้านเสริมสวยดีๆครับก็เปิดให้เช่าบูชาตั้งแต่9นาฬิกาครับฮอด16นาฬิกาเมื่อสักครู่ก็บ่ทันได้ถามซื้อเสียงเรียงนามกันหรอกแต่รู้ว่าเป็นน้องสาวของอ้อยชาเล้งน้ำชุนทางล่มสักเพิ่นบอกว่าสิร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมา 10,000 บาทครับขออนุโมทนาครับสำหรับศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักครับแต่เสียงจอยก็ยังบ่ได้ไปรับปัจจัยเท่าหรอกใจเย็นครับเดี๋ยวค่อยติดต่อกันเนาะขออนุโมทนาเด้อครับทางศูนย์พระเครื่องเพชรรัตน์ล่มสักครับที่เพิ่นสิร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครับอายุยืนยาวยิ่งเด้อสิ่งใดดีให้ลังเข้าครับสิ่งใดหายให้ไกลหนีเด้อสำหรับศูนย์พระเครื่องทางล่มสักครับที่เฟินซีร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันมาเป็นปัจจัย10,000 บาทครับทานของเจ้าเป็นเงินเป็นปัจจัย10,000 บาทให้เจ้าสมมุ่งมาดคือดังดอกใจคิดเสียงจอยสิอวยพรติดส่งนำไปให้สุ่มมูเป็นหวัดเป็นไข้ไอขยือฟืดฟาดนับตั้งต่อแต่นี้ให้หายพร้อมพรำกันเด้ออีกทางเงินแสนให้แกนบ้านอีกทางเงินล้านให้แกนถงเด้ออนุโมทนาสาธุกับทางศูนย์พระเครื่องของทางอำเภอล่มสักครับแล้วก็มีปัจจัยที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันเข้ามาครับก็พี่น้องทางปัตุนเดแล้วก็มีทางเมคาวรนุเทศขำเดเมคาหมูสเต๊ะเดที่เพิ่นร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับเสียงจอยนำลายซื้อเพิ่นไปไว้ทางใดน้อเนี่ยว่าสินำมาอ่านให้ได้รับฟังกันวันนี้ถ้าบ่ทันก็ไว้มื้ออื่นเด้อของทางปาตุนครับอีกหลายๆท่านล่ะครับที่เพิ่นได้ร่วมอนุโมทนาอ๋อเห็นแล้วครับมีปาตุนขนมจีนล่มสักครับ300บาทแล้วก็คุณยายลอดบุญล้นบ้านสักงอย100บาทแล้วก็แม่ค้าหมูสเต๊ะคุณวรนุชเทศขำครับบ้านสักงอย100บาทแล้วก็คุณพงเพชรคุณวารุณีแล้วก็ณัฐพัฒน์เสามีบ้านสักงอย100บาทขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันเข้ามาแล้วก็คณะศรัทธาจากวัดธาตุพลแพงบ้านนาแซงครับวัดธาตุพลแพงบ้านนาแซงนี่เพิ่นร่วมอนุโมทนากับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันก็มีคุณแม่คำปินจันแปลกครับ100บาทคุณแม่สมบูรณ์จีนน้ำใส20บาทแม่สะเถานวลบุญ100บาทแม่ฉไหนอุ่นเรือน100บาทแม่ละมุดจันแจม40บาทแม่มีจันขุน40บาทแม่คำพรมแสง20บาท แม่คำพบพรมพักดี100บาทแม่ประนอมสินคำ20บาทแม่หนูรัตทองแท้20บาทแม่ตุจันเถน100บาทแม่ทองล้อลอยเลื่อน100บาทแม่นิยมกมลเสถียร100บาทแม่สุคนไกรสี100บาทแม่ประหยัดจันสี40บาทแม่ประคองปั้นลอยครับ100บาทและก็คุณแม่ระเบียบทาแก้ว100บาทแม่สมคิดกาบแก้ว100บาทแม่สถิตคงสีหะ100บาทแม่ละมัดพักดี100บาทคุณแม่มะลิวันจันลา100บาทและก็แม่แดงพิมพาครับ100บาทและก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินก็คือส่วนที่ทำบุญตักบาตรในมื้อวันพระที่ผ่านมาครับส่วนหนึ่งก็เป็นเงินทำบุญตักบาตรก็โอนเข้ายอดกฐินสามัคคีเป็นจำนวนปัจจัย659บาทครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณแม่เปรมจันตอนผลก็ได้ไปเลี้ยไรพี่น้องที่มาร่วมบุญกันในวันพระที่วัดธาตุผลแพงนั่นแหละก็ได้ปัจจัยมาอีก200บาทก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องสุผู้สุคนเด้อครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกันครับขอให้พี่น้องคณะศรัทธาสุขีล้นเด้อความทุกข์ความจนให้หนีห่างทางชีวิตมื้อหน้าให้ผ่านพ่อสุขสบายทั้งลูกชายลูกสาวเจ้าเป็นคนดีเจ้าได้พึงพ่อเจ้าเฮือนแม่เจ้าเฮือนเบิ่งแยงเจ้าบ่มีมือเปลี่ยนแปลงครับนี่คือศรัทธาจากทางคณะวัดท่าผลแพงมื้อนี้เพิ่นก็มีการพัฒนาวัดกันอีกครับที่วัดท่าผลแพงนำโดยผู้ใหญ่ปอนครับผู้ใหญ่วิทยากมลเสถียรเนาะแล้วก็ทางสอบตสาธรลอยเลื่อนทางมูลที่2แล้วก็พี่น้องหลายท่านหลายคนครับที่กำลังพัฒนาวัดกันอยู่กำลังทำโครงหลังคาแล้วก็มื้อนี้ได้ว่าเทปูนกันมือสาวเสียงจอยก็ไปย่องบึงนึงตะซวงสาวแล้วขออนุโมทนาเด้อพี่น้องทุกท่านทุกๆคนครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็อีกปัจจัยอีกส่องนึงครับตามีคำยงผู้นำซองมู15ตำบลศิลาครับ200บาทโอ้โหขออนุโมทนาสาธุครับเสียงจอยอย่างบริสิกซองเบิ่งเลยนะแล้วก็ตาธรรมสอนหลวยบ้านอุ้มกระทัด100บาทครับแล้วก็คุณตาน้อยกับคุณยายคล้ายคุณตาน้อยกับคุณยายคล้ายสอนหลวยบ้านห้วยผักกูดอีก100บาทและกตาฉันสอนหลวยศิลา100บาทและกตาศักยายลอยกันดก100บาทครับหรือว่าตาศักยายลอยสอนหลวยครับ100บาทนั่นแหละและก็พ่อสังคมคำริงและก็ครอบครัวบ้านศิลา100บาทและกตาแหวนยายติมตาแหวนยายติ๊บเนาะตาแหวนยายติ๊บคำยัง100บาทครับตาแหวนยายติ๊บแล้วก็ยาตาแหวนยายติ๊บคำวังแล้วก็ครอบครัว100บาทขออนุโมทนาแล้วก็ตาจันยายแต๋ว100บาทแล้วก็นางสาวสุภาพรคำตีบ20บาทนางหนูคำทิ้ง50บาทอุทิศให้กับนายหลาคำทิ้งขออนุโมทนาครับแล้วก็อีกท่านนึงนางประหยัดวังคีรี100บาทครับและก็อีกท่านหนึ่งกับนางสุพันวังคีรี100บาทแล้วกับผู้บ่ประสงค์ออกนามอีก100บาทขออนุโมทนาและก็มีแม่พวงจิตแก้วเขียวขออภัยนะเสียงจอยบริสิกซองเลยครับเป็นปัจจัย100บาทครับคุณแม่พวงจิตแก้วเขียว100บาทเมตุปัญญาอินร่วมอนุโมทนากันเข้ามาครับอีก40บาทครับขออนุโมทนาครับและก็ผู้ที่บ่ประสงค์ออกนามอีก20บาทขออนุโมทนาและก็คุณรุจิรามีเทศอีก120บาทกับบ้านศิลาแล้วก็นางพิสมัยคำผงและก็ครอบครัวบ้านศิลา100บาทและก็ผู้วนโบมีซื้ออีกครับ50บาทครับขออนุโมทนาครับและก็คุณสมเพียรคำวิ่ง40บาทครับขออนุโมทนาแล้วก็นางละครคำเพลิงและก็ครอบครัวบ้านศิลา100บาทครับแล้วก็นายสมจิตพรมอินบ้านไม้หัวนามู15ตำบลศิลาอำเภอลมเก่า100บาท ขออนุโมทนาครับแล้วก็มีทางผู้ช่วยจำปีและก็ครอบครัวบ้านศิลา100บาทครับโอ้ผู้ช่วยจำปีหมู่ที่4เนาะหมู่ที่4ครับบ้านศิลานี่ก็สมาชิกทหารพันศึกครับร่วมอนุโมทนาบุญกันเข้ามา100บาทขออนุโมทนาครับแล้วก็ตาหนูยายแดงบ้านศิลา100บาทครับโอ้ขออนุโมทนาสาธุเด้อสำหรับพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอยู่ก็ดีครับไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเลืองลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเฮาชาวพุทธครับควรปกป้องพุทธศาสตร์ดังโอวาทเจ้าแผ่นดินทุกสมัยพุทธศาสตร์ควรอยู่คู่ชาติไทยดำรงไว้ให้รุ่นหลังยังศรัทธาครับพี่น้องก็ร่วมอนุโมทนาบุญครับตามกำลังศรัทธานะและก็สำหรับข่าวสารอื่นๆต้องขออภัยครับวันนี้บ่ได้นำมารายงานทุกฝั่งครับเพราะว่ารายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันกะโอ้กะลังไหลมาฮอดเลยขอให้บุญทรงยูสู่ขึ้นให้ยูเย็นทุกท่านทุกคนเด้อแล้วก็ฝากความคึดฮอตครับไปหาทางกลุ่มเพื่อนๆป.7รุ่นสุดท้ายของทางโรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลสักหลงอำเภอล่มสักช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันครับ40กว่าปีแล้วครับที่ป.7รุ่นสุดท้ายของโรงเรียนบ้านหนองบัว40กว่าปีแล้วที่บ่ได้พ้อกันครับกับกลุ่มเพื่อนๆบ่ว่าสิเป็นพี่ชัยอันนี้จากจังหวัดตากนะพี่ชัยนามพิมพ์ครับบอกว่าสิเป็นยงยุทธคำติงนี่อยู่บ้านหวายนะแล้วก็โกมลคำติงแล้วก็จงจิตแล้วก็มีสมสวยแล้วก็มีบุญสุขแล้วก็มีทองพันแล้วก็มีหนูพลอยแล้วก็สุขหลายๆท่านครับโอ้ดีใจครับที่ได้มารำลึกคึดฮอดความหลังกันไว้โอกาสหน้าพบปะกันไหมเนาะบรรยากาศดีๆครับไปร่วมงาน40กว่าปีที่บ่ได้พ้อกันมีความสุขความดันกระบ่สูงครับน้ำตาลกระตำไมเกรนปวดหัวข้างเดียวกระบ่เป็นสรรพคุณที่ได้พ้อกลุ่มเพื่อนๆเอามื้อนี้เวลาของทางรายการเบิดลงครับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์อาจารย์สุตตาปทุมมัสขอขอบคุณอย่างสูงครับขอขอบคุณครับแล้วก็หนูพัดบุญประสบอ่ะมื้อนี้ก็มาเวียนเจ้าปันใกล้เวียนลกมาเวียนผกปันขโมยเวียนบ้านกันอยู่คือเก่าเนาะทางน้องหนูพัดบุญประสบเอ้ยคึดฮอดเด้อกันคือเก่าครับสำหรับทางหนูพัดบุญประสบแล้วก็คุณน้องคำปัดกิตติคุณแล้วก็สุจิตเครืออินแล้วก็วีระพลทองวันขอขอบคุณครับสวัสดีครับมื้อนี้ฟังเสียงแจ่มใสเหมือนมีจิตขอขอบคุณครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็สาวเมืองสิงห์ซับพารีอันนี้มาแล้วน้องหยักพารีวังขอนดูตำบลห้วยไร่อำเภอล่มสักมาแล้วแล้วก็มีสาวเมืองสิงห์ซับพารีขอฟังเพลงแอบรักโคศกฝากกับพี่ทองหลาพี่หนูพัดญาน้องโฟมพี่เสดพี่ใหญ
1: ่อ๋อญาน้องโฟมป้าทองหลาคำเวิร์นแล้วก็ทางป้าแดง
0: สวนเพชรอัมพรแล้วก็เจ๊ใหญ่เขียงเนื้อหน้าบตอตาดกลอยแล้วก็คณะของแม่น้องจิ๊กนั่นแหละแล้วก็หลายๆท่านครับที่เลื่อนผ่านครับก็ต้องขออภัยนะรู้สึกว่าทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์มันเลื่อนผ่านไปก็ต้องขออภัยร่ำลากันครับกับกลอนลำชุดสุดท้ายเด้อหลังจากนั้นก็ร่ำลากันเอาไว้มื้ออื่นเจอพบพอกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคนจเจริญสีจเจริญชนเสมอสมัยนิราศทุกนิราศโรคนิราศโศกนิราศภัยหวังสรรพกุศลใดๆจงสมหวังดังประสงค์เถินครับอ้าวก่อนจากคาดไปครับสำหรับทางเจ้าภาพครับที่เลี้ยงสุ่มเพื่อนๆในมื้อนั้นก็คือทางหมอสะและก็ตะหมึก
1: บ้านห้วยชันตำบลสักหลงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวเพิ่นสิเหลือใจเอาเนาะบ่ได้กล่าวบ่ได้กล่าวบ่ได้เว้าหาเราครับเสียงจอยกระทิ่มถ้วยทิ่มจานไว้ให้ล้างตางหน้าเอาเจริญศรีเจริญชนเสมอสมัยครับนิราศทุกนิราศโรคนิราศโศกนิราศภัยหวังสรรพกุศลใดๆจงสมหวังดังประสงค์เทอญโชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดี

ักต้อยใจหลวงน้อยยาวได้ฟังเสียงควันใจน้องมันมวนนอนกังวันคิดคอยอยากกินหนาผู้จ่าข้างเพื่อนานอนตื่นกับหมุนหนาเป็นสีชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสีแววมาดู

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
2: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยเบญทา
3: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: อยากรู้ก็ได้รู้อยากถามก็ได้ถามศาลปกครองนครสวรรค์เปิดให้คำปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปแบบโทรด้วยเสียงผ่านไลน์และวิดีโอคอลผ่านไลน์ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวันรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เว็บไซต์ศาลปกครองนครสวรรค์ www.admincourt.go.th/admincourt/nsn สะดวกรวดเร็วอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนและคู่กรณีในการขอรับคำปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่ในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุทั้ง2แห่งนะครับในทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณนะครับก็มาพบกับผมครับผอ.โจ้ครับก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจวันนี้มี2เรื่องเช่นเคยครับเรื่องที่2จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเฉพาะในคดีที่2เนี่ยผู้ฟ้องคดีก็คือเป็นปลัดอำเภอนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับแต่ในข้อเท็จจริงนั้นเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการอย่างไรจนถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการนะครับเป็นคดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดก็คือคดีฟ้องศาลเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องฟ้องศาลชั้นต้นส่วนเรื่องที่1ครับเรื่องที่1นี้ทางรายการเคยนำเสนอเรื่องแบบนี้หลายตอนด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนออีกแล้วกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษานะครับคือถ้าเป็นคำพิพากษาเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีแนวมาตลอดนะครับว่าไม่สามารถขอขยายระยะเวลาในการที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจแก่ศาลนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคำสั่งศาลนะฮะเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะฮะหรือคำสั่งต่างๆที่ไม่ได้ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปเนี่ยจะต้องอุทธรณ์ภายใน30 วันแต่ถ้าเป็นคำสั่งเนี่ยสามารถขอขยายระยะเวลาได้นะครับเนื่องจากว่าระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าสามารถขยายได้เฉพาะคำสั่งนะครับทีนี้เรื่องนี้ผมจะนำมาเสนอเพราะว่าเหตุผลประธานโทษครับรายละเอียดในแต่ละคดีที่นำมาเสนอนั้นมันจะมีความแตกต่างกันไปนะครับข้อกังขาของผู้ฟ้องคดีที่อุทธรณ์มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องนำมาเผยแพร่กับท่านผู้ฟังนะครับว่าที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านะฮะอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วทำไมศาลจึงไม่ขยายเวลาให้นะครับในเรื่องนี้มาดูกันครับน่าสนใจในที่เหตุผลนี่แหละเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมนำเอามานำเสนอก็คือว่าเพื่อจะได้ตอบคำถามนะครับของคนทั่วไปทั้งหลายนะฮะว่าถ้าจะขอโดยอาศัยเหตุผลนี้มันสามารถที่จะทำให้ศาลอนุญาตให้ขยายได้หรือไม่นะครับมาดูกันครับเรื่องคดีเรื่องนี้เป็นการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ คำพิพากษาคือผมจะขออนุญาตไม่กล่าวถึงเนื้อหาในคดีนี้นะครับในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนะฮะฟ้องกรมธนารักษ์แล้วก็อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการขอเช่าที่ของธนารักษ์นั่นแหละครับคือในข้อเท็จจริงเนี่ยทำนองว่าตัวผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอยู่3คนด้วยกันเนี่ยนะครับได้ไปเช่าที่ดินจากคนที่มีสิทธิ์เช่าที่จากธนารักษ์คือไปเช่าอีกทอดหนึ่งนะครับและต่อมาเจ้าของที่มีสิทธิ์ให้เช่านะครับไม่ให้อยู่แล้วนะฮะทางผู้ฟ้องคดีก็เลยเห็นว่าในช่วงเวลาที่ฟ้องคดีนั้นสัญญาเช่าของคนที่ตนเองไปขอเช่าเนี่ยนะครับมันหมดลงพอดีก็เลยไปคัดค้านกับกรมธนารักษ์กับธนารักษ์กับอธิบดีกรมธนารักษ์นะฮะว่าไม่ต้องไปต่อสัญญาเช่าให้กับเจ้าของคนนั้นและก็ควรที่จะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้เช่าแทนนะคือคดีฟ้องในลักษณะนั้นนะครับในรายละเอียดผมไม่อาจก้าวล่วงแล้วกันเพราะว่ามันจะยาวไปเพราะว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังจะมาดูกันในเรื่องของการอุทธรณ์คำพิพากษาขยายระยะเวลาได้หรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นก็มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ฟ้องคดีก็แพ้คดีนั่นแหละครับผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษานะฮะมาดูกันครับพฤติการและข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2568นะฮะพิพากษายกฟ้อง15พฤษภาคม2568นะฮะวันที่เริ่มต้นนับ1ก็คือวันที่16พฤษภาคม2568นับไป30วันขยายไม่ได้ครับในข้อที่จริงครับผู้ฟ้องคดีทั้ง3ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์นะฮะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ลงวันที่13มิถุนายน2568ครับยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งคำร้องดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เมื่อวันที่13มิถุนายน2568ฮะคือขอขยายใกล้ชิดมากเลยนะครับเนี่ยใกล้จะครบกำหนด30วันแล้วเนี่ยนะฮะพิพากษาวันที่15พฤษภาคม68นะครับขอขยาย13มิถุนายน68ทางไปรษณีย์ด้วยเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอีก30วันนับแต่วันครบกำหนดเดิมจนถึงวันที่15กรกฎาคม2568โดยให้เหตุผลว่าผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้ง3มีภาระงานเป็นจำนวนมากไม่อาจจัดทำอุทธรณ์ยื่นต่อศาลได้ภายในกำหนดเวลาอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะนำมาเผยแพร่ก็คือทางฝั่งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาเนี่ยยื่นคำร้องขออุทธรณ์เข้ามาใกล้กับเวลาจะครบ30วันมากเลยนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะขอขยายไปอีก30วันโดยอ้างเหตุผลว่าผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้ง3มีภาระงานมากไม่อาจทำอุทธรณ์ได้ยื่นภายในเวลาเหตุผลนี้ฟังได้ไหมนะครับศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าระยะเวลายื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาตามมาตรา73วรรค1แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542เป็นระยะเวลาที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะและไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ศาลมีอำนาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้หากยื่นอุทธรณ์พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวกฎหมายให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุดและมิใช่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543หรือตามที่ศาลกำหนด ตามข้อ6ของระเบียบดังกล่าวศาลจึงไม่มีอำนาจขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง3ได้ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งลงวันที่18มิถุนายน2568ไม่อนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง3และแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ทราบปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณาต่อ12นะครับลงวันที่18มิถุนายน2568ซึ่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองแห่งหนึ่งนะครับได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่20มิถุนายน2568แจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ทราบโดยผู้ฟ้องคดีทั้ง3ได้รับแจ้งคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเมื่อ22มิถุนายน2568ผู้ฟ้องคดีทั้ง3นะครับก็เลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษานั่นก็หมายความว่าพอจะครบกำหนดผู้ฟ้องคดีก็มาขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก30วันศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลานะครับซึ่งคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลานั้นสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้นะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยอุทธรณ์คำสั่งนี้นะครับคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลานะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษามันหมดไปแล้วนะครับ30วันนะฮะมาดูเหตุผลของการอุทธรณ์นะครับของผู้ฟ้องคดีทั้ง3นะครับในคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาความว่าคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลานะครับของผู้ฟ้องคดีทั้ง3เป็นคำสั่งที่ออกโดยพนักงานคดีปกครองชำนาญการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองแห่งหนึ่งชั้นต้นนะครับมิใช่คำสั่งที่ออกโดยตุลาการศาลปกครองนะฮะจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบตามมาตรา61วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นอกจากนั้นข้อ6แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ยังคงให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอำนาจในการพิจารณาย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542อันเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าบัญญัติห้ามโดยชัดแจ้งในการมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์อีกทั้งการจำกัดสิทธิ์ในการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3เสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐซึ่งขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลปกครองผู้ฟ้องคดีทั้ง3เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ก็คือกรมธนารักษ์และก็อธิบดีกรมธนารักษ์นะครับกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีร่วมมือกันมอบสิทธิการเช่าที่ดินลาดพัสดุให้แก่ผู้ร้องสอดเพียงผู้เดียวผู้ฟ้องคดีทั้ง3ต้องออกจากที่ดินซึ่งอยู่อาศัยมาตั้งแต่กำเนิดทั้งที่สิทธิการเช่าดังกล่าวเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีทั้ง3ที่สมควรได้รับตามสัดส่วนในฐานะทายาทนะของนางบอใบไม้ร่วมกันทุกคนผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการแจ้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดครับ มาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยในคำอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในคดีนี้ว่าอย่างไรนะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับพิจารณาแล้วนะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อ15พฤษภาคม2568ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้ง3ได้ยื่นคำร้องลงวันที่13มิถุนายน2568ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาออกไปถึงวันที่15กรกฎาคม2568ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่18มิถุนายน2568ไม่อนุญาตให้ขยายและแยก

ไม่รับคำอุทธรณ์คำพิพากษาไว้พิจารณาส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์นั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อ15พฤษภาคม2568คู่กรณีที่ประสงค์จะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษามีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาได้ภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษากล่าวคือภายในวันที่14มิถุนายน2568นี่แหละครับท่านฟังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อ15พฤษภาคม2568ครบ30วันก็คือ14มิถุนายน2568นะถ้าดูข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าวันที่13มิถุนายน2568เนี่ยผู้ฟ้องคดียื่นขอขยายมานะครับคือวันรุ่งขึ้นนี้ก็จะครบ30แล้วนะครับฟังต่อครับศาลปกครองสูงวินิจฉัยว่าตามมาตรา73วรรค1แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542แต่โดยที่วันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์นะฮะและวันถัดไปเป็นวันอาทิตย์อันเป็นวันหยุดทำการของทางราชการผู้ฟ้องคดีทั้ง3จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ภายในวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ครับได้เพิ่มมาอีก2วันนะฮะซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นตามมาตรา193ทับ8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งนี้ระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542คือเป็นระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในพ.ร.บ.นะครับและพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติให้มีการย่นหรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาได้ซึ่งแตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543หรือระยะเวลาตามที่ศาลกำหนดที่ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อ6ของระเบียบแห่งระเบียบดังกล่าวนะครับศาลจึงไม่มีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่18มิถุนายน2568ไม่อนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาตามคำร้องขอขยายระยะเวลายืดอุทธรณ์ลงวันที่13มิถุนายน2568ของผู้ฟ้องคดีทั้ง3ที่ขอขยายระยะเวลายืดอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอีก30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเดิมจนถึงวันที่15กรกฎาคม2568และให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ทราบคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งที่ออกโดยพนักงานคดีปกครองชำนาญการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองชั้นต้นแห่งนั้นนะครับตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3กล่าวอ้างอันนี้สำคัญครับคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้วที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3ยื่นคำร้องอุทธรณ์ว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวไม่ได้กระทำโดยตุลาการศาลปกครองและเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ฟ้องคดีทั้ง3นั้นฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่18มิถุนายน2568ไม่อนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง3นั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นบอกเลขคดีก่อนนะครับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่50/2569ครับ

บายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าตอบคำถามของผู้ฟ้องคดีที่อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายได้ทั้งหมดเลยนะครับคือว่ากำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาภายใน30วันเนี่ยนะครับเป็นกำหนดระยะเวลาที่บัญญัติเอาไว้ในตัวพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนะครับแล้วไม่มีแห่งใดในพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองกำหนดให้ศาลมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาได้นะครับที่ผู้ฟ้องคดีไปตีความว่าเมื่อไม่มีที่ใดนะครับบอกว่าสามารถย่นหรือขยายได้จึงไม่ตัดอำนาจที่ศาลจะพิจารณาให้ได้นั้นมันไม่ใช่คือตามก็ตีความตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัดนั่นแหละครับถ้าไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้ก็ทำไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543นั้นในเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งนะครับสามารถย่นหรือขยายระยะเวลาได้นะครับตามข้อ6ของระเบียบทั้งกล่าวนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่อุทธรณ์คำสั่งของศาลไม่ว่าจะเป็นคำสั่งไม่รับคำฟ้องหรือคำสั่งอื่นใดก็ตามแต่นะที่ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้ว่าอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะอุทธรณ์แล้วก็ขอขยายระยะเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามของผู้ฟ้องคดีรายนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเป็นคำสั่งที่แจ้งโดยพนักงานคดีปกครองชำนาญการซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองชั้นต้นนะครับคือคำสั่งดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ออกโดยพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผอ.ศาลชั้นต้นนั้นก็คือเป็นการแจ้งคำสั่งที่มาจากรายงานกระบวนพิจารณาของศาลนั่นเองครับคือในเรื่องการไม่อนุญาตนี่ศาลก็จะไม่แจ้งโดยตรงนะก็จะให้ทางสำนักงานเป็นผู้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่คำสั่งที่ออกโดยพนักงานคดีปกครองชำนาญการผู้ที่เซ็นคำสั่งนั้นนะครับเป็นการแจ้งคำสั่งของศาลให้ทราบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตอบคำถามของตัวผู้ฟ้องคดีเองในเรื่องนี้โดยสรุปนะฮะเมื่อมันพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ฟังได้จำขึ้นใจเลยนะครับว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาให้ได้เลยครับเว้นแต่ว่าวันสุดท้ายวันที่30มันไปชนกับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะก็จะได้รับขยายไปเป็นวันทำการถัดไปนั่นเองนะครับก็จะได้เฉพาะในส่วนนั้นแต่ถ้าหากว่าครบ30วันไหนก็คือวันนั้นครับขยายไม่ได้ครับนะฮะเฉพาะคำพิพากษานะครับอุทธรณ์คำพิพากษาขยายระยะเวลาไม่ได้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องที่2กันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์อีกหนึ่งทางเลือกของคู่กรณีที่สามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจเรียบง่ายรวดเร็วเป็นกลางถูกต้องและผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีผลบังคับใช้ได้จริงตามกฎหมายโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือศาลเห็นว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันยุติข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวรรณชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์วันนี้เรื่องที่2ครับหลังจากพักครึ่งแรกไปแล้วเรื่องที่2เนี่ยโดยสรุปของคำฟ้องคือผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งฟ้องอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งไล่ออกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองแล้วก็ศาลเรียกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามนะครับเนื่องจากว่าคำฟ้องแปลความได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยนะครับคดีนี้เป็นคดีฟ้องตรงนะครับเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดศาลเดียวจบครับโดยสรุปคำฟ้องนะฮะพอสังเขปนะฮะก็คือผู้ฟ้องคดีนั้นเคยรับราชการเป็นปลัดอำเภอนะฮะเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอแห่งหนึ่งนะครับถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่สองก็คืออธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งลงวันที่5สิงหาคม2563ลงโทษไล่ออกจากราชการนะครับเมื่อครั้งที่เป็นปลัดอำเภอนะครับอำเภออีกอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอำเภอดังกล่าวและก็โครงการส่งเสริมเกษตรแบบครบวงจรซึ่งผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการดังกล่าวจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จลงลายมือชื่อตรวจสอบตรวจรับพัสดุอันเป็นเท็จนะครับไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุนะครับก็เลยถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแล้วก็ดำเนินการทางวินัยต่อมาจนถึงคำสั่งไล่ออกนะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับเพิกถอนมติขอให้เพิกถอนมติของปปช.นะครับที่ชี้มูลเพิกถอนคำสั่งกรมการปกครองที่ลงโทษไล่ออกคืนสิทธิประโยชน์นะครับให้กับผู้ฟ้องคดีนะโดยคดีนี้ศาลก็เรียกกปค.เข้ามาด้วยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะเข้ามาด้วยนั่นคือคำฟ้องโดยสรุปนะครับมาดูการวินิจฉัยการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าเดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองสำนักงานพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอแห่งหนึ่งนะครับได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการปกครองก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคำสั่งลงวันที่5สิงหาคม2563ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่23พฤษภาคม2563เป็นต้นไปเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง6นะครับที่ทำการปกครองอำเภออีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดเดียวกันนะครับถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรและโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอำเภอดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการดังกล่าวกระทำการจัดทำเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จและลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุอันเป็นเท็จเดี๋ยวมาดูกันนะฮะในรายละเอียดอันนี้เอาข้อเท็จจริงที่ศาลรับฟังก่อนนะครับ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ71ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการปปช.นะครับในการประชุมเมื่อวันที่8ตุลาคม2562จึงมีมติชี้มูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาและความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการนะครับมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการหรือนโยบายของรัฐบาลนะครับอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับตามมาตรา82วรรค3มาตรา85วรรค2และมาตรา98วรรค2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535ประกอบมาตรา133แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคณะกรรมการปปช.ครับจึงมีหนังสือนะครับลงวันที่8พฤศจิกายน2562รายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามมาตรา57วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับก็เสนอเรื่องให้อกพ.กระทรวงมหาดไทยพิจารณาซึ่งอกพ.กระทรวงมีมติในการประชุมเมื่อวันที่18มิถุนายน2563ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะครับตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนะครับ นั่นก็คือในส่วนของการถูกดำเนินการทางวินัยจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่23พฤษภาคม2563เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกพักราชการไว้ก่อนต่อมาผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือลงวันที่15กันยายน2563อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือมีข้อที่จริงก็คือว่าอุทธรณ์ต่อกพค.ก่อนนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่3พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยนะครับลงวันที่5กรกฎาคม2565ยกอุทธรณ์นะครับแล้วก็แจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยนะฮะก็นำเอาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับนั่นก็คือโดยสังเกตนะฮะศาลปกครองสูงสุดนะครับตั้งประเด็นที่จะวินิจฉัยนะครับว่าคำวินิจฉัยลงวันที่5กรกฎาคม2565ของคณะกรรมการปปช.นะครับประธานโทษครับคำวินิจฉัยลงวันที่5กรกฎาคม2565ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยมีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่าคำสั่งกรมการปกครองลงวันที่5สิงหาคม2563ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่1คือตามมติปปช.นะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2562เป็นการกระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นหรือไม่ก็คือว่าคำวินิจฉัยของกพค.เนี่ยนะครับที่ยกอุทธรณ์เนี่ยก่อนที่จะมาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่าเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้มีหนังสือโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาคนะครับหนังสือลงวันที่9มกราคม2560ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงปปช.นะครับค รื่องนี้ระบบราชการมีการตรวจสอบเข้มข้นมากนะครับเรื่องนะฮะการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนของที่ทำการปกครองอำเภอผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือคณะกรรมการปปชก็ได้รับเรื่องนะครับกล่าวหาดังกล่าวแล้วก็มีมติในการประชุมเมื่อ4กันยายน2561นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561นะครับคณะกรรมการไต่สวนของปปช.นะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้ฟ้องคดีก็รับทราบข้อกล่าวหาและเข้าใจข้อกล่าวหาตลอดจนชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะฮะซึ่งคณะกรรมการไต่สวนก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาจึงได้จะทำรายงานและสำนวนไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งนะฮะก็คือเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ใหญ่นะครับซึ่งพิจารณาแล้วนะครับ มีมติในการประชุมเมื่อ8ตุลาคม2562ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางอาญาตามมาตรา157นะครับและความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ได้ตั้งไว้นั่นนะครับจึงถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในการกระทำความผิดการทุจริตต่อหน้าที่แล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีอำนาจชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกันและส่งเรื่องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือส่งไปยังอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกและให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือของคณะกรรมการปปช.เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามมาตรา91วงเล็บ2และมาตรา98วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561เห็นได้ว่ากระบวนการออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวเป็นการกระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นแล้วนะครับนั่นคือประเด็นเรื่องของการกระบวนการในการดำเนินการทางวินัยเนี่ยนะครับหลังก็ตรวจสอบรูปแบบเรื่องของกระบวนการนั้นก็ถือว่าโดยถูกต้องแล้วนะครับคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชี้มูลหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะครับในคดีนี้ก็นะก็เท็จจริงเนี่ยนะครับศาลรับฟังอย่างนี้ครับว่าจากรายงานการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือดูจากรายงานของการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบแล้วก็โต้แย้งแล้วนั่นนะครับปรากฏว่าพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่อำเภอต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าอำเภอดำเนินการจัดทำประชุมประชาคมณหอประชุมหมู่บ้านเพียงครึ่งวันนะครับประชุมเพียงครึ่งวันโดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าอบรมและในวันที่17ถึง19มกราคม2548ไม่มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านณหอประชุมอำเภอแต่อย่างใด มีเพียงการประชุมประชาคมของหมู่ที่6นะครับตำบลหนึ่งนะครับในวันที่17ธันวาคม2547และการประชุมประชาคมของหมู่ที่2อีกตำบลหนึ่งในวันที่30ธันวาคม2547ตามบันทึกรายงานการตรวจลงวันที่17ธันวาคม2547และ30ธันวาคม2547เท่านั้นนะครับประกอบกับนายสอเสือผู้รับจ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าเครื่องเสียงจัดทำเวทีประชาคมให้ถ้อยคำว่านายสอเสือนั้นนะฮะเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอนะฮะเป็นอสรด อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้ฟ้องคดีก็ขึ้นตรงกับปลัดอำเภอนั่นนะครับผู้ฟ้องคดีได้สั่งการให้นายสอเสือลงลายมือชื่อเป็นผู้รับจ้างทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่านายสอเสือไม่มีอาชีพในการจัดสถานที่หรือมีเครื่องเสียงให้เช่านะครับโดยนายสอเสือไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดอีกทั้งในการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มก็ไม่ปรากฏรายละเอียดในหลักฐานการเบิกจ่ายและนายสอเสืออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับจ้างอาหารนี่นะครับก็ไม่มีอาชีพในการจัดทำอาหารแต่เป็นอะไรครับเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกันเป็นอสรดทั้งสองคนเลยนะครับนายสอเสือนะครับ นายสอเสือคนแรกนี่นะครับที่เป็นผู้ให้เช่านี่นะครับให้เช่าเครื่องเสียงเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับคือเรื่องของเบิกค่าเครื่องเสียงค่าอาหารก็เป็นการตรวจรับพัสดุนะครับผู้ฟ้องคดีเป็นประธานตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้กรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบนะครับมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณีตามข้อ71ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ตรวจสอบตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านทั้งยังลงนามรับรองเป็นหลักฐานว่ามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอให้มีการเบิกจ่ายเงินอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ71ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนะครับ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างคดีหมายเลขดำที่มีเลขดำเลขแดงนะฮะของศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาคที่อยู่ในเขตอำนาจในเรื่องนั้นก็คือถูกดำเนินคดีอาญาทุจริตด้วยนี่นะครับในคดีนั้นผู้ฟ้องคดียังใช้สิทธิ์ทางศาลในชั้นอุทธรณ์และฎีกาอยู่คดีจึงยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะนั้นอ้างมายังไม่ได้และก็ศาลก็ปกครองสูตรก็เห็นว่าในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยไม่มีกฎหมายบัญญัติบังคับไว้ให้ศาลปกครองจำต้องถือเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังนั้นการพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยในกรณีสืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือปปช.ชี้มูลว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันมีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญานั้นแม้การดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีในส่วนอาญาจะได้อาศัยสำนวนการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1เป็นหลักอาศัยสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับและคดีส่วนอาญาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามศาลก็คือศาลปกครองนะครับก็หาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาแต่อย่างใดไม่ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังมีขึ้นเช่นกันพิพากษายกฟ้องครับก็คือผู้ฟ้องคดีก็ต้องถูกไล่ออกจากราชการนะครับ ซึ่งในคดีนี้ครับโดยสรุปก็จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับเพราะนั้นจึงต้องมีหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ71ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีนั้นกลับยอมลงชื่อในเอกสารการตรวจรับพัสดุและการจ้างตามที่นายบอใบไม้นะครับในคดีนะครับนำมาให้โดยมิได้ทักท้วงหรือเสนอความเห็นให้มีการทบทวนการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับเงินจากการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวโดยตรงนะครับแต่การกระทำของผู้ฟ้องคดียังเป็นการเอื้อประโยช ให้กับบุคคลอื่นได้รับเงินหรือประโยชน์ที่ไม่ควรได้นะครับอย่างเช่นกรณีเช่าเครื่องเสียงกรณีประกอบอาหารเนี่ยนะครับผู้รับจ้างไม่ได้มีอาชีพในส่วนนั้นเลยนะครับ ก็คือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายสอเสือทั้งสองคนนะครับพฤติการของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดดังนั้นการที่อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับและก็ทำให้คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของกพค.นะครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในคดีในเรื่องของผู้ฟ้องคดีนั้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันและมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้นชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันครับนั่นคือคำพิพากษาคดีฟ้องตรงของศาลปกครองสูงสุดนะครับคดีหมายเลขแดงที่ฟอฟัน48/2569ครับท่านผู้ฟังครับก็มาฝากท่านผู้ฟังครับวันนี้2เรื่องนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระที่นำมาเสนอนะบางเรื่องอาจจะยากไปนะครับแต่ก็เนื้อหาโดยสรุปของเรื่องก็จะเป็นอุทาหรณ์เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะฮะที่สนใจรับฟังติดตามรายการนี้อยู่นะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่องของศาลปกครองนะครับโดยเฉพาะศาลปกครองนครสวรรค์นะฮะโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาราชการก็คือหมายเลข0562192234ส่วนหมายเลขติดต่อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับนอกจากนี้ก็คือต่อ1203 1206หรือ1216ครับก็จะมีน้องๆให้คำแนะนำนะครับเพิ่มเติมในเรื่องที่ท่านสงสัยได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับแต่ในทางโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าน้องๆที่ให้คำแนะนำเขาไม่เห็นเอกสารอะไรนะครับก็ถ้าจะให้มันแม่นยำก็ต้องหอบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาที่ศาลปกครองทุกแห่งได้นะครับทางไปรษณีย์ของศาลปกครองนครสวรรค์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000โทรศัพท์สายด่วนศาลปกครองอันนี้โทรได้ตลอดเวลา51355นะครับรายการของเราก็ถ่ายเผยแพร่ย้อนหลังทาง YouTube นะครับใช้ชื่อนี้ครับชื่อคุยเพื่อเรื่องคดีปกครองท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้นะครับหรือเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์ได้ครับก็จะมีตอนตั้งแต่ตอนที่1นะครับลงเผยแพร่ให้ฟังนะครับเอาละครับวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีหน่อยนะครับมีอาการนิดหน่อยก็ขอกราบขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมแล้วก็คุณฮาร์ดคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนครับก็รักษาสุขภาพครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: มีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
1: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
3: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
5: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เตี้ยเปรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
6: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
7: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
8: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอา เป๋าตังค์ระบบเป๋าตังค์ระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
7: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
9: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเลือกเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่

0: ุลที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
1: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
2: ครับ
1: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
2: ครับ
1: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
0: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมล์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
5: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะอยู่ช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกๆผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
4: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งในที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมประสบภาภาครายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินะ

0: ภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21จุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลก ดูฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะซาร่าวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกWorld Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้าหน้าที่ชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงศ์พิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันในฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันศาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงศ์พิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะอาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0-3เกม8-11 6-11 และ9-11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซซิ่งกรีฑาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจิโนโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีรัตนกรชนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
4: เพราะว่าตัดมือได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งที่เกียร์ไม้ก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรเงี้ยอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงนะ
5: ครับแล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบให้ได้มาถ่ายแทนด้วยเหมือนแล้วก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าเหมือนแบบเราจับแบบให้ดูเฉยว่าเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็หลังก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นสุขภาพมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็ถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะมันก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงก็ต้องวิ่งหลายรอบไปครับทั้ง100-200เลยนะต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยเงี้ยก็อยากจะไปแตะตีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบเล็กๆจริงๆแล้วนะครับ
3: ทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจ่ายอังสุธาสาวิท พร้อมด้วยนรเศรษฐธาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเด็กพนันสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสูได้แก่อนภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกฤตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปลิสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนด เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
9: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเท่าหายจะจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

กุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: พุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่เก้าเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโรคสารยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงวุ่นชำระร่างทั้งกายใจให้หายคุณชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาทิพวิกิติทโรผู้ประพันธ์นะครับปัญญาโรกัสสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีที่สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์วัดไพรสนศักดารามพระอารามหลวงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์กับผมอาจารย์สุตาประทุมาศอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมจรส่วนการนะครับพร้อมด้วย
1: หลวงพ่อทวีปปาทีโปวัดชมพูวนารามตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
0: ครับทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคณาจารย์จากมจรวิทยาลัยสงฆ์พระขุนผาเมืองเพชรบูรณ์จักได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพบกับท่านผู้ฟังนำข่าวสารคณะสงฆ์กิจกรรมโครงการต่างๆของมจรและธรรมะดีๆที่ควรมีในชีวิตมาฝากกับท่านผู้ฟังครับก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อทวีปปฏิโปแล้วก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาพบประแล้วในช่วงบ่ายๆช่วงพักผ่อนรับประทานอาหารกันก็วันนี้ก็จะได้ให้หลวงพ่อทวีปฏิโปว่าท่านจะนำเอาอาหารใจเป็นหลักธรรมะอะไรมาฝากกับท่านฟังขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ครับขออาราธนาครับผม
1: นมัตถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมในองค์พระรัตนตรัยและขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่สนใจใฝ่ในการฟังเพื่อประดับสติปัญญาทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้หลวงพ่อก็จะนำธรรมะเรื่องสติวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องสติแต่เรื่องสติเป็นธรรมะที
0: ่ขออภัยไม่รับสายนะเพราะว่าเนนอยู่ระหว่างที่หลวงพ่อบรรยายเทศนะครับผมนิมนต์ครับผม
1: คือพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อยู่ว่าสติเป็นทางสายเอกสติจึงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีความสำคัญในการเป็นอยู่ของมนุษย์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำสติมาพูดอีกต่อเนื่องจากวันอาทิตย์ที่แล้วสติสัมปชัญญะนะสติคือคู่กับสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างซึ่งอยู่ในธรรมทุกกะหมวด2ในนักธรรมชั้นตรีคำว่านักธรรมก็คือพวกครูบาอาจารย์หรือว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็สอนได้เนาะบางทีโยมท่านลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ท่านมีความรู้เรื่องธรรมะแตกฉานมากจบปริญญาสูงๆอย่างเนี้ยปริญญา8ปริญญา9ปริญญา2ปริญญา3ปริญญา4ปริญญา5ก็มาช่วยทางศาสนาก็มาสอนนักธรรมได้เหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อก็เคยเห็นอยู่ที่บรรพที่ญาติโยมคฤหัสถ์มาสอนพระเนนก็เป็นการช่วยกัน
0: ถือว่าเป็นการถวายความรู้เนาะถ้าเป็น
1: ใช่
0: คฤหัสถ์ที่เป็น
1: มาสอนนั่นแหละถวายความรู้เพราะว่าบางทีเจ้าสำนักก็เชิญมา
0: ครับผม
1: บางทีก็มีค่าตอบแทนบ้างไม่มีบ้างนะถือว่า
0: เป็นอาหารเปล่า
1: ใช่เพราะว่าหายากคนที่จะ เก่งและก็แตกฉานในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางทีจำเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ถวายความรู้ได้เช่นเดียวกันธรรมศึกษาก็คือเกี่ยวกับคฤหัสถ์แต่ถ้านักธรรมนี่คือเน้นไปทางพระภิกษุสามเณร
2: ครับ
1: ใช่ไหมอาจารย์สุตา
2: ครับผม
1: ถ้าเป็นธรรมศึกษานี่ก็คือสายคฤหัสถ์แต่ก็เรียนคล้ายๆกันแต่ธรรมศึกษานี่จะเรียนน้อยกว่าคือเรียนไม่ละเอียดเท่ากับนักธรรมคำว่านักธรรมนี่ก็ไม่เหมือนนักดนตรีเนาะ
2: ครับ
1: อาจารย์
2: นักเหมือนกัน
1: นักเหมือนกันนักธรรมคำว่าธรรมนี่ก็คือเราในทางศาสนาก็คือธรรมะ
2: ฝ่ายไปทางธรรมเนาะ
1: ใช่ฝ่ายคำสอนฝ่ายคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนี่ก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถามว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นี้บางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจธรรมะถ้าจะพูดในลักษณะแบบภูมิสูงหน่อยก็คือหลักของธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้านี่ไปค้นพบ
2: หยิบยกขึ้นมาเนาะ
1: ใช่เช่นต้นไม้ก็คือต้นไม้มีอยู่แล้วห้วยหนองคลองบึงก็มีอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างภูเขาก็เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีใครที่จะไปรู้แก้งแทงตลอดในของธรรมชาติแล้วก็เอามาบอกมาสอนต่อเพื่อให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ควรที่จะมองข้ามไม่ควรที่จะมองข้ามธรรมะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องสตินะสัมปชัญญะถ้าจะพูดสติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันควบคู่กัน
2: ครับ
1: เพราะว่าเหมือนทำเป็นหัวข้อเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนคล้ายๆว่าสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้แหละ
0: วันนั้นวันอาทิตย์ที่หลวงพ่อได้พูดก็บอกว่าเหมือนพี่กับน้องอันนี้ผมก็ยังงงหลวงพ่อเข้าใจเปรียบเทียบเนาะว่าเป็นเรื่องธรรมดาแหละครั้งนี้ญาติโยมก็เหมือนกันฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายเนาะเอาละขออนุญาตพักเบรกสักนิดหนึ่งให้เสียงเพลงเป็นอาหารใจอีกสักนิดประมาณสักสามผลงานเพลงได้ไหมขอเชิญติดตามรับฟังได้ครับแล้วก็เพลงแรกกราบเท้ายะโมนะครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับของคุณน้องโสรยาตำบลหนองสว่างนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้สักสามผลงานเพลงครับผม

0: ครับช่วงที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่าม้าทองนะครับเราได้กลับมาพบกับหลวงพ่อทวีปัตติโปแล้วก็ขออนุญาตดูหน้าเพจ Facebook นะครับว่ามีใครเข้ามาทักทายบ้างแล้วก็มีคุณจีจีสาธุสาธุสาธุเข้ามานะครับที่เขาค้อจังหวัดเพชรบุรีให้ดอกไม้ให้หัวใจยกนิ้วสู้2นิ้วนะครับสวัสดียามบ่ายค่ะอากาศเริ่มหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะเสียงชัดเจนค่ะแล้วก็มาก็คุณอบคุณโอบเผาพงนะครับสายสะอาดนะครับก็น่าจะอยู่แถวนครพนมนะหลวงพ่อก็ได้ทักทายเข้ามามาไกลด้วยนะครับก็
1: จะเลื่อนพ
0: อขอบคุณแล้วผู้ที่ว่าไม่ได้ทักทายเข้ามาในหน้าเพจ Facebook ก็ไม่เป็นไรบางทีก็เปิดวิทยุหรือว่าเปิดเสียงบนรถนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เป็นแฟนคลับติดตามรับฟังรายการของนานาสาระจากมจร.ของวิทยาลัยสงฆ์พระขุนผาเมืองของเรานั้นคราวนี้ขออนุญาตถามหลวงพ่อสักนิดหนึ่งในฐานะหลวงพ่อเป็นได้หลายเวอร์ชันเป็นทั้งนิสิตเป็นทั้งเป็นอาจารย์สอนและเป็นนักเผยแผ่และเป็นหมอสมุนไพรด้วยผมก็ยังงงนะครับก็ขออนุญาตถามว่าช่วงที่สอบของระดับปริญญาโทของพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองสักนิดหนึ่งครับ
1: ระดับเรียนระดับปริญญาโทของมจร.ของเรามหาวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ก็ไม่ได้หนักใจนะแม้แต่ระดับปริญญาตรีก็ไม่ได้หนักใจสำหรับหลวงพ่อนะ
0: ครับครับ
1: ปริญญาโทก็ไม่ได้หนักใจยิ่งปริญญาโทนี้เป็นความรู้ด้านหลวงพ่อนี่เรียนสายรัฐประศาสนศาสตร
0: ์
1: ก็เป็นการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการคลังบ้าง
0: การปกครองอะไรนี่นะ
1: ใช่ก็มันก็ไม่ยากเนาะก็มันก็ไม่หนีหลักของความเป็นจริง
0: ครับผม
1: ก็ต่อไปในลักษณะในหลักของความเป็นจริงใน
0: การสอบเนี่ยสอบแบบปรนัยหรือว่าเป็นอัตนัยครับข้อเขียนอัตนัยนะปรนัยก็เป็นข้อขอบ
1: คะแนนนี่จะมีปรนัยอยู
0: ่อ๋อปรนัยเป็นหลัก
1: แต่ว่าสอบปลายภาคนี่จะเป็นการสอบอัตนัย
0: อัตนัยเขียนทั้งนั้นดิ
1: เขียนทั้งนั้นเลย
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: ก็มีภาษาอังกฤษด้วย
0: ธรรมะแต่ผมเคยเห็นลายมือหลวงพ่อเนาะว่าลายมือสวย ตัวใหญ่อ่านง่ายคล่องเพราะงั้นการได้เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคนะครับ เรื่องตัวหนังสือเนี่ยผมยอมรับเลยพูดง่ายจะบอกว่าไอ้คนโบราณบอกเนี่ยเขียนหนังสือสวยจังอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่า แต่ยุติการฝึกใช่ไหม
1: ก็มีส่วนคือสมัยหลวงพ่อเป็นเนนอ่ะก็อยู่ในสำนักเรียนนักธรรมที
0: ่
1: เข้มงวดกวดขัน
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะวิชาแต่งกระทู้เนี่ย
0: โอ้ลงลึกเน
1: า
0: ะ
1: เขียนแล้วเขียนอีกอย่างน้อยน่าต้องมีแต่งเป็น 5-6 ชุดอ่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาน
1: ะนักธรรมชั้นตรีนะ
0: ครับก็กระทู้เดียวนี่แต่งเป็นแน่นานี่ไม่ธรรมดานะ
1: สุภาษิตนี่แค่นักธรรมชั้นตรีอย่างเดียวเนี่ยท่องอย่างน้อยต้องได้10สุภาษิตขึ้นไป
0: โอ้โห
1: เนี่ยสำนัก
0: ปกตินี่นะปกตินี่เขาบอกว่าเอาไม่เกิน3แล้วครับแต่หลวงพ่อเล่นเป็น10เนี่ยไม่ธรรมดาเลย
1: คือสำนักเขาเข้มแบบนั้นเขาคือสอบ
0: เขาปูพื้นได้ดี
1: หลวงพ่อนี่จบนักธรรมตรีอยู่ที่สำนักเรียน
0: ครับ
1: วัดบ้านเมืองเก่าอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษ
0: โอ้โห
1: แล้วก็มาจบนักธรรมชั้นโทที่สำนักเรียนวัดไทรทองบ้านหนองคูนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
0: ถือว่าได้สำนักดีที่ทำให้หลวงพ่อได้เก็บรายละเอียด
1: ใช่
0: เพราะว่ารายละเอียดในการปูพื้นของด้านจิตใจในการขีดเขียนเนี่ยจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยมาเรียนอยู่ที่วสนี่ไม่ธรรมดานะแล้วลายมือนี่ผมเห็นนะเปี้ยได้ก็สาธุอนุโมทนาด้วยที่มีพื้นฐานที่ดีที่มาพูดมาจาในนี้ก็น่าจะปูพื้นให้ท่านผู้ฟัง ว่าถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้บอกลูกหลานของท่านเองก็มีการซักซ้อมมีการเอาใจใส่เอาละคราวนี้ก็คงจะพูดในเนื้อหาสาระได้แค่นี้การตื่นเต้นของพ่อก็มีก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเอาหลวงพ่อจะให้ธรรมะก็ขออาราธนา
1: ครับถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับส่วนตัวด้วยมันจะรอด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการที่หลวงพ่อเนี่ยไปสอนเด็กสอนเด็กนี่หลวงพ่อก็จะแต่งกระทู้เป็นชุดไปเลยคือในฐานะเราเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวอย่าง
0: ครับผม
1: จะว่าเป็นแม่พิมพ์ก็คงจะคะแนนตัวเองมากไป
0: ไม่เป็นไรหรอกครับ
1: เป็นคนที่ว่าทำให้ดีที่สุด
0: ครับสาธุ
1: ให้ลูกให้หลานเห็นให้ลูกศิษย์เห็นแม้แต่การเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนอะไรก็ต้องตั้งใจเรียน
0: สาธุ
1: ทำงานก็ตั้งใจทำ
0: ครับตัวอย่างที่ดีๆกว่าคำสอนเนี่ยเข้าประเด็นนะ
1: ใช่คือว่าการที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองเนี้ยเราจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยรู้จักแบ่งเวลา
0: โอ้ให้คนเก่งนี่นะ
1: ใช่รู้จัก
0: แบ่งต้องแบ่งเวลาเป็น
1: ให้กับตัวเองแล้วก็มีความตั้งใจก็นี่แหละกำลังจะเข้ามาเรื่องสติ
0: โอ้สาธุ
1: สตินี่ไม่ใช่ธรรมดาแม้แต่หลวงพ่อไปสอนเด็กหลวงพ่อก็ฝึกให้เด็กมีสติ
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่มีสติดีเนี่ยความจำจะดีด้วยเพราะว่าสตินี่ก็คือพื้นฐานของสมาธิ
0: ครับ
1: บางเด็กบางคนก็อ่านหนังสือไม่ได้แต่หลวงพ่อก็พยายามเขียนเลขนะเขียนเลข1ถึงเลข10แล้วก็ให้นับให้หลับตานับแล้วก็ให้หลับตาบางทีก็เขียนเป็นเลขไว้เป็นจุดที่บนกระดานหรือว่าเขียนเป็นเลข0ให้เด็กหลับตาเดินไปประมาณ5-9ให้ไปชี
0: ้ว่าตรงไหม
1: ใช
0: ่นี่คือการสร้างสติ
1: แบบสัมผัสนี่คือการฝึกสติง่าย
0: ๆ
1: พอคนมีสติดีสมาธิก็จะดีจะเกิดมีสมาธิขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นเรื่องสติสตินี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทะเลาะโวะแว้งกันคนเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอุบัติเหตุนี่มาจากสติตัวนี้แหละ
0: ขาดสติใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ให้เกิดปัญหาโอ
1: ้ใช่
0: ตรงนี้นี่เอง
1: แล้วก็เกี่ยวโยงมาเกี่ยวกับธรรมะคือที่การปฏิบัติธรรมนี
0: ่อ๋อแบบพ่อออกแม่ขาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ถือศีลถ้าไม่มีสติก็ลำบากทำสมาธิก็ไม่ได้ไม่มีสติ
1: ก็นี่แหละการที่ว่ามาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการมาฝึกสติขั้นพื้นฐาน
0: ครับผม
1: เพราะว่าคนเราอยู่ๆจะให้มีพลังของสติมีพลังของสมาธิเกิดขึ้นเลยนี่ยากมาก
0: ต้องมีผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่า
0: เรียกผิดมีครูหรือเปล่า
1: ใช่การฝึกสติมันก็ไม่ยากมันก็แล้วแต่บางคนก็เกิดสติไวเพราะว่าจิตใจเขาไม่ค่อยขุ่นมัวมาก
0: ครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
1: แต่ว่าการที่จะทำให้เกิดสติฝึกสตินี้มันก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าวิธีฝึกก็คือเราต้องมีตัวยึด
0: ครับ
1: ถ้าพูดในหลักวิปัสสนากรรมฐานหลักของกรรมฐานก็คือมีหลัก
0: ครับผม
1: สติคือเชือก
0: เชือก
1: อารมณ์หรือจิตนี่คือสิ่งที่เราต้องผูกไว
0: ้ครับ
1: ถ้าจะเปรียบแบบภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คืออสติคือเชือกแล้วก็อารมณ์หรือจิตเนี่ยอารมณ์นี่คือลิง
0: ครับ
1: ที่เรามัดไว
0: ้ครับ
1: แต่จุดที่เราเป็นฐานนี่เขาเรียกว่าหลัก
0: ครับ
1: จะต้องมีหลักหมายเขาว่ามีหลักให้จิตกำหนด
0: ครับ
1: อย่างหลวงพ่อไปสอนเด็กเนี่ยจะเอาเหรียญ10
0: ครับ
1: หรือว่าวัตถุที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เด็กถือไว้แล้วก็ให้เด็กไว้วางไว้บนตักแล้วก็ให้เด็กนี่หลับตาแล้วก็เอาจิตมองที่เหรียญ
0: ครับ
1: เนี่ยวิธีที่หลวงพ่อทำอยู
0: ่ฝึกให้เขาได้สัมผัส
1: ใช่ฝึกสติง่าย
0: จิตจะได้ผูก
1: สติที่จะมีมั่นคงได้จะมีสมาธิแน่วแน่นี่ไม่ใช่ของง่ายจันสุตตาถ้า คนไม่เคยทำไม่รู้นะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้น
0: แต่ก็มีหลายรูปนะหมายถึงว่ารูปแบบในเรื่องของการที่จะชักจูงให้เป็นการสร้างสตินี่ก็ไม่ธรรมดามีความหลากหลายในเรื่องการให้เนาะอ้าวคราวนี้ขอเปิดเพลงให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งครับเกิดมาพึ่งกันแล้วก็เสียงระฆังนะครับผมสองผลงานเพลงนะครับ

0: ครับช่วงที่3นะครับท่านฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียหรือว่ามาทองนะครับเราได้กลับมาพบกับหลวงพ่อทวีปปฏิโปในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอาหารอาหารใจจริงๆก็ขออาราธนานิมนต์ครับ
1: ก็ได้พูดเรื่องสติเนาะในช่วงสุดท้ายนี้ก็จะเปรียบเทียบนิดนึงที่เวลาเหลืออยู่การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่มีสติสังคมจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเนื่องจากว่าอารมณ์คนน่ะมันต่างกันคนที่มีสติดีก็จะแยกแยะอารมณ์ได้จะเป็นคนใจเย็น
0: ครับ
1: เป็นคนใจเย็นสามารถที่จะรู้อารมณ์ยับยั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแยกได้ปัญหามันก็ไม่เกิดจึงเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากถ้าคนที่สติไม่ดีคือไม่ได้ฝึกมาเลยสติไม่มีพลังไม่มีความมั่นคงคือมีสติน้อยพูดง่ายๆมีเหมือนกันแต่มีน้อยคนที่มีสติน้อยหรือไม่ค่อยมีสตินี่จะสังเกตได้ง่ายๆจะอารมณ์ร้อนพูดอะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็จะโมโห โทโสตอบทันควัน ตอบโต้แบบทันควันนั่นแหละ สังเกตไม่ยากคนที่มีสติดีกับคนที่มีสติไม่ดีเนี่ยสังเกตไม่ยากเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกเพื่อให้เกิดสติสติก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายถ้าหากเราไม่รู้แนวทางไม่รู้หลักปฏิบัติอย่างพ่อขาวแม่ขาววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะ
0: ครับผม
1: วันที่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่11เนาะเดือนตุลา
0: เป็นวันอาทิตย์นะ
1: วันเดือน10ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำบุญไหว้พระสวดมนต์นี่ก็คือการฝึกสติ
0: ครับสาธุ
1: ที่ว่าภาวนากันไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างเรามานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็คือการฝึกสติเพราะว่าเราบอกว่านั่งสมาธิสมาธิมันนั่งมันไม่ได้สมาธิมันต้องเกิดที่จิตเรานั่งก็นั่งที่พื้น
0: ครับ
1: ฝึกสติ
0: ต้องฝึก
1: ให้เกิดสมาธิ
0: ครับผม
1: มันจะเป็นสเต็ปของมันอยู
0: ่ครับ
1: พอมาเกิดสมาธิเกิดความแน่วแน่ปัญญามันก็เกิดพอเกิดปัญญาปั๊บมันก็เหมือนน้ำที่มันใสหลวงพ่อพูดอยู่ประจำพอมีปัญญาปั๊บก็แยกอารมณ์ได้ใจเย็นได้เวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะนำปัญญามาใช้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีอันนี้เพราะฉะนั้นสติจึงมีความจำเป็นที่เราไม่ควรมองข้ามสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังในรายการ
0: นานาสาระ
1: นานาสาระจากมจล.เพชรบูรณ์ของเราก็ขอให้ทุกท่านจงประสบสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายและสิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองผ่านอุปสรรคนานาประการขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามก็ขอให้คุณพระรักษาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองดูแลแม้ท่านเดินทางไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลก็ดีก็ขอให้มีแต่ความตลอดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
0: สาธุขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจร.มาโดยตลอดจงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วจงพลันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกประการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการนานาสาระจากมจร.สำหรับวันนี้กับผมอาจารย์สุตาปฐุมมาศพร้อมกับหลวงพ่อ
1: ทวีปปฏิโป
0: คงลาครับคงลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอใช้คำว่าส สวัสดีครับ
1: เจริญพร

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับท่านฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับรายการกฎหมายจากสภาทนายความลำจักรกับผมทนายอู๊ดนพดลกัญหาทำหน้าที่ดำเนินรายการครับซึ่งรายการนี้ท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆวันเสาร์เริ่มกันที่เวลาประมาณ14 นาฬิกาเป็นต้นไปกันจนถึงเวลา15 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้ทำการออกอากาศจากอำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความถี่ในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และในระบบ FM ด้วยความถี่99เมกะเฮิรตซ์ครับท่านฟังครับช่วงนี้เพชรบูรณ์บ้านเรายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศแจ้งเตือนนะครับว่า ขออภัยครับช่วงนี้ก็คงยังมีฝนตกอยู่นะครับจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับซึ่งเขาบอกว่าระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคต่างๆตามช่วงเวลาต่อไปนี้ครับในวันที่9ตุลาคมพ.ศ.2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคมพ.ศ.2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในวันที่12กับ13ตุลาครับเป็นเรื่องของภาคใต้ครับเพราะนั้นทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้ามาแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมผ่านภาคใต้ตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีปกคลุมทะเลอันดามันอยู่นะครับภาคใต้และอ่าวไทยครับครับนี่คือกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งมานะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองบ้านเราอยู่ครับซึ่งเพชรบูรณ์ของเรานั้นเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่สวยงามอากาศหนาวเย็นครับก็ทำให้คนหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงของฤดูนี้คือปลายฝนต้นหนาวที่ภูทับเบิกและเขาค้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคนก็พยายามเที่ยวขึ้นมาครับท่านฟังครับรายการกฎหมายจากสภาทนายความนี้ได้รับความสนับสนุนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ผมในฐานะทนายความได้มาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปพร้อมกับนำผลงานเพลงเพราะๆนะครับมาฝากท่านในแนวเพลงลูกทุ่งบางครั้งก็เป็นเพื่อชีวิตบ้างนะครับเพื่อว่าท่านจะได้มีความรู้ในด้านกฎหมายเป็นกฎหมายพื้นฐานครับผมพยายามจะไม่พูดลึกซึ้งอะไรมากเป็นพื้นฐานที่เราใช้อยู่ประจำหรืออาจจะเป็นคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคือบางครั้งเนี่ยในประเทศคดีต่างๆเนี่ยแต่ละเหตุการณ์ไม่เหมือนกันซึ่งทนายเองหรือแม้อัยการเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดเพียงแต่อัยการมีที่ฟ้องไปก่อนผู้ที่ตัดสินได้คือศาลนะครับเพราะนั้นข้อยุติต่างๆนั้นจะต้องยุติที่ศาลผู้วินิจฉัยเพราะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาผมนำเรื่องราวมาเล่านั้นจะเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นการคำพิพากษาที่มีมาแล้วนะครับมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะบางท่านถามมาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันเพราะนั้นคำพิพากษาอาจจะไม่เหมือนกันครับทำไมบอกอันนี้เขาบอกเป็นอย่างนี้ทำไมผิดอะไรทำไมไม่ผิดต่างๆเพราะสถานการณ์แต่ละเหตุการณ์ไม่เหมือนกันครับก็ผมพยายามจะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังครับซึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตว่าความให้กับทนายความทั่วประเทศซึ่งคนไหนที่จะเป็นทนายความได้จะต้องสอบผ่านหลักสูตร
หรือกฎเกณฑ์การวัดความรู้ความสามารถจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งไม่ใช่หน่วยอะไรไม่ใช่หน่วยงานราชการครับเป็นหน่วยงานคล้ายๆเหมือนองค์กรอิสระสักอย่างเลยควบคุมวิชาชีพทนายเหมือนกับองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพด้านอื่นเช่นวิศวกรแพทย์ต่างๆเหล่านี้เขาก็มีองค์กรในการควบคุมอันนี้เหมือนกันครับทนายความถ้าทนายความทำผิดต่างๆเขาก็มีการสอบเหมือนสอบวินัยข้าราชการเนี่ยนะครับหลายท่านคงเห็นในโซเชียลต่างๆมีทนายหิวแสงต่างๆออกมาหลายๆคนครับที่ท่านเห็นในโซเชียลเนี่ยในทีวีเนี่ยถูกพักใบอนุญาตก็มีถูกลบชื่อก็มีเพราะว่าปกติตามวินัยของทนายเนี่ยเขาจะไม่เขาจะห้ามโฆษณาตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะทุกคนทนายความว่าถูกทดสอบจากความรู้ความสามารถมาเท่าเทียมกันจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะนั้นการที่จะไปบอกว่าตัวเองเก่งกว่าทนายคนอื่นอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผิดวินัยของทนายความนะครับสภาทนายความอาจจะตั้งกรรมการสอบสวนถ้าจริงเขาอาจจะมีการลงโทษเช่นอันดับแรกก็อาจจะเป็นภาคทันอันดับต่อไปอาจจะเป็นให้งดว่าความ3เดือน6เดือน3ปีอะไรเหล่านี้นะครับแล้วสุดท้ายหนักสุดคือลบชื่อก็คือไล่ออกแหละถ้าเป็นข้าราชการนะครับลบชื่อออกจากการเป็นทนายความอันนี้เป็นองค์กรที่คอยควบคุมทนายความอยู่นะครับสำหรับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเป็นผู้ออกใบอนุญาตทนายทุกคนครับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังมีโครงการต่างๆที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากโครงการมาประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายเหมือนที่มอบให้ผมมาจัดรายการเนี่ยยังมีการส่งทนายความอาสาไปนั่งประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรกับที่ศาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับซึ่งสภาทนายความนั้นจะส่งทนายความอาสามานั่งอยู่ที่โรงพักคือสถานีตำรวจภูธรแต่ไม่ทั้งทุกแห่งนะครับเพชรบูรณ์ก็มีแค่ลมสักสพลมสักสพเมืองสพชนแดนสพวิเชียรบุรีและจะนั่งเดิมนั้นมีทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ถึงเสาร์ที่เลยแต่ปัจจุบันนะถูกตัดงบมาลงมานะครับจะมีนั่งเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่สถานีตำรวจภูธรนะครับซึ่งทุกท่านสามารถไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีต่างๆฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายและที่ศาลก็มีครับศาลนี่จะมีทนายความอาสานั่งอยู่ก็แต่จะมีเฉพาะวันทำการปกติของศาลถ้าวันหยุดไม่มีครับที่โรงพักก็เช่นกันสพ.ลมสักจะมีจันทร์ถึงศุกร์ครับให้ท่านได้เข้าไปสอบถามกันผมเองก็เป็นทนายความอาสาที่มานั่งเวรอยู่เหมือนกันซึ่งทนายความอาสานะครับมีผัดเวรกันไปนะครับทนายความ10กว่าคนเนี่ยจะผัดเปลี่ยนหมุนเวรกันมานั่งเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทุกคนที่นั่งคือทนายความทั้งหมดแต่ที่มานั่งเป็นทนายความอาสานั้นจากว่าสภาทนายความเนี่ยได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงนะครับให้กับทนายความอาสาที่นั่งเวรเป็นทนายความอาสาประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรหรือที่ศาลจังหวัดเขามีบิลเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นท่านที่มาปรึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือผลงานของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และส่วนในเวลาในการออกอากาศรายการนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของเวลาในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนและได้อนุญาตให้ผมนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งจริงๆแล้วผมเคยดำเนินรายการมาเมื่อครั้งผมยังดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาลตั้งแต่บรรจุครั้งแรกนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าและมาเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาลบนท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564และต่อมาก็เดิมนะครับเคยจัดรายการพบปะอบต.คุยกันเรื่องท้องถิ่นอย่างเดียวแต่ต่อมาเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วก็มาจัดในนามของทนายความคือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะพูดถึงกฎหมายทุกๆด้านทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.สิ่งเหล่านี้ผมก็พยายามที่จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังนะครับ
ก็เรียกว่าจากประสบการณ์ที่ผมรับราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาลปลัดอบต.มานั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เลยพยายามจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านฟังได้รับทราบครับท่านฟังครับก่อนที่เราพูดคุยกันต่อไปครับช่วงนี้อยู่พักสักครู่รับฟังเพลงจากรายการกฎหมายจากสภาทนายความนงสาครับ

นี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายจากสภาทนายความลมศักดิ์กระผมทนายอู๊ดนพพลกัญหาทำหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยเรื่องกฎหมายของท้องถิ่นกันมั่งก่อนนะครับเพราะว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโครงสร้างมาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนนะครับมาเป็นนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นและมาเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นมาบริหารงบประมาณที่มีอยู่ที่รัฐบาลจัดสรรให้นะครับโดยมีข้าราชการประจำมาคอยทำหน้าที่ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามมติของสมาชิกสภาแต่ภายใต้กฎหมายนั่นคือกฎหมายจะบอกว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้นะครับเวลาใช้งบประมาณนั้นต้องใช้งบประมาณให้ตรงตามที่กฎหมายเขียนไว้สิ่งไหนที่คุณหมายไม่ได้เขียนไว้ไม่สามารถใช้งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอบต.แห่งหนึ่งสมมติอยากจะสร้างอยากไปซ่อมแซมวัดนะครับไม่สามารถทำได้เพราะวัดนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นแต่ว่าในเรื่องของโรงเรียนนะครับถ้าเป็นโรงเรียนในเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอบต.หรือเทศบาลไม่สามารถตั้งงบประมาณไปซ่อมแซมได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนเหล่านั้นขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการแต่อบต.เทศบาลสามารถถ้ามีงบประมาณเพียงพอสามารถจัดตั้งโรงเรียนเองได้มีเทศบาลหลายๆแห่งนะครับที่มีโรงเรียนของตัวเองเช่นเทศบาลเมืองลมศักดิ์ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและมีโรงเรียนอาชีวศึกษาด้วยนะครับเทศบาลเมืองลมศักดิ์เนี่ยเขาจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งสามารถทำได้เพียงแต่ว่าโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนของเทศบาลเองหรือของอบต.เองในส่วนอบต.ก็เช่นกันกับอบต.ใหญ่ๆที่มีงบประมาณมากๆในเขตปริมณฑลเขาก็ตั้งโรงเรียนเองนะครับตั้งโรงเรียนอนุบาลเองตั้งโรงเรียนเองแต่ว่าอบต.เล็กๆที่อยู่แถวต่างจังหวัดต่างๆส่วนมากไม่ค่อยมีโรงเรียนนะครับอย่างมากก็มีศูนย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับอันนี้ก็เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเป็นแค่เหมือนสถานที่รับเลี้ยงเด็กเฉยแต่ต่อมาก็ทำเป็นเหมือนโรงเรียนเพราะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนั้นเดิมก็คือผู้ดูแลเด็กนะครับต่อมาก็มีการบรรจุผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นเป็นครูเหมือนกับครูโรงเรียนต่างๆนะครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกอย่างครับใช้ระเบียบของครูเข้ามาจับไม่ว่าเป็นเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนต่างจะไม่ใช้ระเบียบของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานอบต.นะครับการเลื่อนเงินเดือนเลื่อนระดับของครูในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าครูนะครับจะใช้ระเบียบของครูเข้ามาจับดังนั้นการเลื่อนจะไม่เหมือนกันมีน้องๆพนักงานเทศบาลบ้างอบต.บ้างมาบ่นว่าทำไมครูในศูนย์เด็กทำไมเลื่อนเงินเดือนวัยสูงกว่าของพนักงานของอบต.ซึ่งผมเองก็บอกว่าเขาคือครูเพียงแต่มาสังกัดกับอบต.เพราะนั้นการเลื่อนระดับต่างๆเขาใช้ระเบียบของครูเหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปอันนี้นะครับก็เลยพยายามอธิบายกับน้องๆข้าราชการที่รับราชการอยู่องค์การบริหารส่วนบนหรือเทศบาลซึ่งถ้าพนักงานของอบต.นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยทราบแต่ถ้าเป็นเทศบาลก็จะทราบเพราะมีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลอย่างที่ผมนำเรียนอย่างเทศบาลเมืองลมศักดิ์นะครับมีซึ่งจริงๆแล้วเทศบาลเนี่ยเดิมเนี่ยเทศบาลดั้งเดิมจริงๆเนี่ยจะมีเพียง2แห่งเท่านั้นในจังหวัดเพชรบูรณ์คือเทศบาลเมืองลมศักดิ์กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นอกนั้นเดิมมันคือสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลลมเก่าเทศบาลตำบลท่าพลเทศบาลตำบลวังชมพูเทศบาลตำบลนาเฉลียงต่างๆเหล่านี้นะครับท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางแห่งอายกตัวอย่างอำเภอลมเก่าเนี่ยทำไมมีเทศบาลตำบลลมเก่าแล้วยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลลมเก่าอีกทั้งที่อยู่ตำบลเดียวกัน
คือนางเรื่องเดิมอย่างนี้นะครับสมัยก่อนที่ผมนำเรียนคือเทศบาลตำบลเนี่ยเดิมคือสุขไหบานเขาเรียกเป็นสุขไหบานตำบลซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอบต.ครับไอ้สุขไหบานใดจัดตั้งขึ้นมาเขาค่อยพยายามจะดึงขีดเส้นเอาเฉพาะส่วนที่เจริญที่เก็บภาษีได้นะครับเข้ามาแล้วก็มาบริหารงบประมาณจากเงินจัดสรรจากรัฐบาลที่จัดส่งมาให้นะครับพัฒนาในเขตเช่นเทศบาลตำบลลมเก่าเดิมคือสุขาภิบาลอำเภอลมเก่านะครับสุขาภิบาลตำบลลมเก่านะครับและต่อมานอกเขตสุขาภิบาลนั้นซึ่งเดิมผมบอกว่าเขาจะขีดเอาเส้นเฉพาะตำบลลมเก่าเอาเฉพาะที่มันเจริญอยู่ในเขตสุขาภิบาลนอกนั้นเป็นสภาตำบลนะครับต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2539-37นะครับมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารตำบลขึ้นกำหนดให้สภาตำบลนั้นยกฐานะเป็นอบต.มีศักดิ์เหมือนกับสุขาภิบาลคือมีการเลือกตั้งเหมือนกับสุขาภิบาลนะครับเหมือนเทศบาลปัจจุบันนะแล้วก็นอกเขตสุขาภิบาลก็คือเขตของอบต.ยกตัวอย่างหลมเก่านะครับอบต.หลมเก่าและต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2542กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกคณะสุขาภิบาลทั่วประเทศให้เป็นเทศบาลตำบลดังนั้นเทศบาลตำบลลมเก่าเนี่ยยกฐานะจากสุขาภิบาลลมเก่าขึ้นเป็นเทศบาลตำบลลมเก่าก็มีเขตของเทศบาลและส่วนนอกเหนือจากเขตเทศบาลคือเป็นเขตของอบต.ลมเก่าทั้งที่ตำบลลมเก่าเหมือนกันครับแต่เขาแยกชัดเจนว่าหมู่นี้ขึ้นกับอบต.หมู่นี้ขึ้นกับเทศบาลซึ่งเป็นเขตของสภาตำบลเก่าอันนี้เหมือนกันที่อำเภอเมืองเช่นกันครับเทศบาลตำบลท่าพลแล้วยังมีอบต.ท่าพลอีกเหมือนกันลมเก่าเลยคือเดิมท่าพลก็เป็นสุขาภิบาลตำบลท่าพลต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าพลและยังคงมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลซึ่งอยู่เขตตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่นะครับเขตไม่ทับซ้อนกันเป็นคนละเขตกันชัดเจนครับอบต.ลมเก่าเอ้ยขออภัยครับอบต.ท่าพลเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาในเขตอบต.ตนเองส่วนเทศบาลตำบลท่าพลก็มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาในเขตเทศบาลตัวเองจะไปใช้งบประมาณข้ามเขตไปพัฒนาอย่างอื่นไม่ได้แต่ระเบียบมีทำงานข้ามเขตก็มีนะครับมีแต่ต้องขออนุญาตผู้ว่าเช่นในของเทศบาลเมืองลมสักสนามกีฬาที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับที่เห็นเนี่ยหนองแคเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสักอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าซึ่งปกติทำไม่ได้แต่ได้มีการขออนุญาตทำการข้ามเขตโดยเทศบาลเข้ามาดูแลสนามกีฬาหนองแคปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุญาตข้ามเขตก็สามารถทำได้เหมือนกันระเบียบทำได้นะครับซึ่งเทศบาลเมืองลำสักเข้ามาดูแลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนบนวัดป่าแล้วไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะพัฒนาหนองแคได้ทางเทศบาลจึงได้ทำการอาสาเข้ามานะครับเอางบประมาณต่างๆนะของงบประมาณนะครับจากทางราชการมาปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสนามกีฬาต่างๆก็แล้วก็เทศบาลก็เป็นผู้ดูแลนะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนกันสามารถร่วมมือกันได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีเขตตัวเองแต่ใช้เขตทั้งจังหวัดว่าเป็นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งที่แต่ละแห่งมันมีเขตเทศบาลเขตอบต.ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดครอบอีกทีว่าทั้งจังหวัดคือเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันซ้ำซ้อนจริงๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าจะยุบไปเพราะทุกแห่งมันมีเทศบาลและอบต.อยู่แล้วแต่นี้มันเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองนะครับในการที่ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่อนข้างยากเพราะเป็นฐานการเมืองซึ่งเขามีการแบ่งกันชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องการเมืองนะครับจึงนำเรียนอย่างนี้ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยก็มีเขตตนเองแต่อบจ.เขามาครอบเขตของเทศบาลกับอบต.ไปครับท่านฟังครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปครับช่วงนี้อยู่พักสักครู่รับฟังเพลงจากรายการกฎหมายจากสภาทนายความกรมศักดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายจากสภาทนายความกรมศักดิ์กระผมทนายอู๊ดนพดลกัณหาทำหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านฟังครับคราวนี้เรามาพูดคุยเรื่องกฎหมายทั่วไปกันบ้างครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันก็จะมีกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับหลักๆกฎหมายแพ่งที่เจอกันประจำครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินที่มีคนสอบถามผมบ่อยนะครับไปยืมกันแล้วไม่ใช้ทำยังไงต่างๆแล้วก็อีกลงมาในเรื่องของการเช่าซื้อพูดง่ายๆไปออกรถจากไฟแนนซ์นั่นแหละแล้วก็ไม่ส่งเขาหรือส่งไม่พอเข้ามายึดอะไรไปนะครับเรื่องเหล่านี้คือมันเป็นสัญญาทางแพ่งซึ่งไม่มีโทษจำคุกมันเป็นสัญญานะครับที่ต้องชดใช้หนี้อะไรกันต่างๆนะครับนั่นคือเขาเรียกกฎหมายแพ่งแต่ถ้ากฎหมายอาญาปั๊บมันจะกำหนดโทษข้อห้ามไว้ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนตามนี้จะมีโทษกำหนดไว้เป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับก็ว่าไปนะครับปัจจุบันนี้ที่มีกระแสในโซเชียลหรือในโลกอะไรต่างๆก็คือเรื่องของพระบัญญัติอาวุธปืนนะครับซึ่งปืนแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นพระบัญญัติปืนวัตถุระเบิดเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเขากำหนดไว้ว่าอาวุธปืนน่ะเป็นพระบัญญัติจะขออนุญาตนายทะเบียนเป็นผู้ควบคุมนี่คือกำหนดว่าเป็นนายอำเภอเพราะฉะนั้นแต่ละแห่งนายอำเภอจะเป็นผู้ออกทะเบียนปืนให้การที่ออกทะเบียนปืนนะครับอันดับแรกเลยผู้นั้นจะต้องขอใบเขาเรียกใบป.3นะป.3นี่คือขออนุญาตซื้อนะครับขออนุญาตซื้อปืนนี่ก่อนนายอำเภอเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ซื้อหรือไม่ซื้อถ้าออกใบป.3ได้ก็เอานำใบป.3ไปซื้อที่ร้านปืนหรือไปซื้อต่อจากเขาก็ได้ร้านปืนก็ต้องเขาจะต้องเอาใบป.3ประกอบเพราะอาวุธปืนเป็นสิ่งที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นการสั่งซื้อต่างประเทศนะหลังจากได้ปืนซื้อปืนมาแล้วก็ต้องกลับมาที่อำเภอขอใบป.4ป.4ขออนุญาตมีไว้เพื่อครอบครองนะครับเพื่อป้องกันตัวเองและทรัพย์สินกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเรื่องพกพานี้เป็นอีกเรื่องในพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องไปขอใบป.3ขออนุญาตซื้อก่อนเมื่อป.3ได้แล้วไปซื้อมาต้องเอาปืนนั้นกลับมาให้ในอำเภอเพื่อขออนุญาตออกใบป.4ไว้เพื่อครอบครองเพื่อป้องกันตัวเองและทรัพย์สินแล้วในอำเภอก็จะออกใบป.4ให้แต่การพกพานั้นตอนนี้ใบอนุญาตพกพาไม่มีการออกให้นะครับเราเรียกป.12และประเด็นตอนนี้ที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ในเรื่องของใบป.4ที่ผมนำเรียนเนี่ยเนื่องจากนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้ที่มีใบป.4นั้นมีการพกพาอาวุธไปทำอะไรต่างๆอาวุธปืนมันได้มาง่ายเหลือเกินน่าจะมีการควบคุมก็เลยจับแก้ไขพระบัญญัติอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จยังไม่แก้เสร็จนะครับโดยจะแก้เป็นว่าใบป.4เดิมเนี่ยเมื่อขอแล้วอยู่ได้ถึงตลอดชีพบอกว่าจะแก้ไขว่าจะต้องไปต่อ 3-5 ปีไปต่ออายุครั้งนึงอ๋อเหมือนกับทะเบียนรถยนต์เนี่ยโอ้หลายคนก็คัดค้านนะครับว่าจริงๆแล้วอาวุธปืนเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถควบคุมได้ผู้ที่เอาไปใช้ประกอบอาชญากรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่มีในสารบบคือไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทางราชการแต่ถ้าอาวุธปืนที่ถูกต้องเนี่ยขออนุญาตในอำเภอเขาจะขึ้นทะเบียนไว้มีชื่อมีอะไรแล้วจะเก็บกระสุนทดสอบนะครับว่าลำกล้องยิงออกมายังไงเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายเพราะนั้นในการที่นายกรัฐมนตรีบอกจะแก้ไขกฎหมายให้ใบอนุญาตป.4เนี่ยให้ต่ออายุทุกๆ3 ปีหรือ5 ปีเนี่ยก็ได้รับการคัดค้านซึ่งต่อมาก็มีกระแสข่าวบอกว่าต่อไปเขาบอกว่าจะไม่เป็นไรคนของที่มีอยู่แล้วป.4มีเยอะอยู่ตลอดชีพแต่ถ้าขอใหม่จะต้องต่ออายุแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะครับคือยังไม่กฎหมายยังไม่ออกไม่แก้จริงกระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือว่าสร้างกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเริ่มกันที่ร่างก่อนร่างพันธุ์แบบนี้ต้องเสนอไปให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนี้จะออกจากอาจจะ กระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยร่างพระบัญญัติอาวุธปืนสมมุติอย่างนี้นะครับ
้องส่งให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบว่าเห็นชอบไหมเพื่อจะนำเสนอต่อสภาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็จะส่งเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีการพิจารณา3วาระนึงคือวาระแรกคือเรื่องของรับหลักการภาพรวมว่าจะรับหลักการไว้พิจารณาไหมสภาเกินกว่าครึ่งหนึ่งเห็นชอบก็ถือว่ารับหลักการต่อไปขั้นที่2คือแปรยติทีละมาตรานะครับไอ้ตรงนี้คราวนี้มันซักลึกกันละตรงนั้นดีไม่ดีตั้งแต่ตัดตอนนี้เพิ่มตรงนี้ก็ว่านไปนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือลงมติว่าเห็นชอบเพราะร่างที่เสนอไปมันอาจจะถูกแก้ไขในขั้นของแปรยติเมื่อลงมติเห็นชอบแล้วจะต้องเข้าสู่อีกสภาหนึ่งคือวุฒิสภาสวนั่นแหละครับและถ้าสวเห็นชอบด้วยก็สามารถประกาศได้แต่ถ้าเกิดสวไม่เห็นชอบให้กลับมาแก้นะครับก็ต้องประชุมร่วมกันระหว่างสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งสองสภานี้รวมกันเขาเรียกว่ารัฐสภานะครับอันนี้คือกระบวนการออกกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายที่จะบักกว่าจะออกมาได้เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้และถ้ารัฐสภาเห็นชอบแล้วนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีมติเห็นชอบก็จะนำนายกรัฐมนตรีจะนำทูล9ให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะกำหนดว่าให้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งอยู่ที่ข้อความที่เขียนนะครับอาจจะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ลงประกาศหรืออาจจะมีผลบังคับใช้หลังจาก60วันหลังประกาศแล้วแต่เงื่อนไขนะครับเพราะนั้นในการแก้ไขกฎหมายนั้นจะต้องใช้สภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นกระบวนการออกกฎหมายนะครับตอนนี้กฎหมายอาวุธปืนยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการควบคุมอย่างนี้เพราะว่าถึงแม้จะมีอาวุธปืนโจรเข้าบ้านยิงโจรก็จะมีความผิดอีกอันนี้นำเรียนว่ามันแล้วแต่เป็นเคสๆนะครับเหตุการณ์แต่ละการเหตุการณ์ไม่เหมือนกันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเพราะนั้นจะต้องไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมาแล้วว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันผิดหรือไม่ผิดว่าคนขโมยเข้าบ้านแล้วยิงขโมยตายเนี่ยมีความผิดไหมอยู่ที่เหตุการณ์ไม่เหมือนกันผมจะนำที่การตัวอย่างคดีนึงมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคดีนี้เป็นคดีคำพักษาของศาลฎีกาที่5758/2537นะครับซึ่งในเรื่องนี้มีผู้ตายกับพวกถือสิ่งของคล้ายวุ้นปืนเดินก็มาหาจำเลยจำเลยคือผู้ถูกฟ้องผู้ยิงเขาตายไปจำเลยซึ่งจำเลยนั้นอยู่ในเขตนากุ้งของจำเลยในเวลากลางคืนก็พูดง่ายๆว่าเจ้าของนากุ้งเนี่ยเฝ้านากุ้งอยู่แล้วมีคนบุกเข้ามาในช่วงกลางคืนถือคล้ายๆว่าเหมือนคล้ายๆอาวุธปืนเดินเข้ามาหาเข้ามาใกล้ถึง 2-3 เข้ามาใกล้นะทางเจ้าของเจ้าของบ่อน่ะก็ตะโกนบอกหยุดแต่ผู้ที่เข้ามานั้นไม่ยอมหยุดกับจู่โจมเข้ามาใกล้ประมาณ 2-3 เมตรก็ทำให้มีเหตุจำเป็นให้จำเลยคือเจ้าของบ่อน่ะอยู่นะว่าเข้าใจได้ว่าผู้ตายกับพวกจะเข้ามาทำร้ายและถือได้ว่าเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยคือเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยใช้วุธปืนของกลางยิงไปทางผู้ตายกับพวกในภาวะและพฤติการดังกล่าวถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิของตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายและพอสมควรแก่เหตุการที่จำเลยนำอาวุธปืนนะครับคือเจ้าของบ่อเนี่ยของกลางเนี่ยซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก็นายอำเภออนุญาตเป็นปืนถูกต้องเนี่ยให้มีไว้ครอบครองติดตัวไปเฝ้านากุ้งของจำเลยเองเนี่ยก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยพาอาวุธของกลางไปโดยไม่เหตุอันควรก็คือว่าจำเลยนั้นสามารถพกพาอาวุธของกลางไปโดยมีเหตุอันควรได้นะครับแต่ถือว่าเป็นการพาไปโดยเหตุอันจำเป็นและเร่งด่วนตามพฤติการก็ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับแม้จำเลยไม่ได้ฎีกานี้ก็ศาลก็วินิจฉัยได้ก็หมายถึงว่าคนบุกเข้าไปในบ่อกุ้งเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยยิงปืนสวนเข้ามาทั้งที่คนนั้นเข้ามาเนี่ยบอกแล้วให้หยุดแต่คนนั้นเขาไม่หยุดเขาเดินเข้ามา 2-3 เมตรถืออาวุธคล้ายๆเหมือนสิ่งยาวๆต่างๆทำนองนั้นเจ้าของบ่อกุ้งยิงไปเนี่ยเขาถือว่าสมควรได้เห็นอันนี้คือฎีกาตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่ละเหตุการณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางแห่งอาจจะมีคนบอกอ่ะมีขโมยเข้าบ้านเห็นปืนรั่วอยู่ยิงเลยอันนี้เกินกว่าเหตุนะครับมันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้า
บุคคลนั้นหันปืนจะมายิงเราเนี่ยเรายิงสวนเนี่ยอันนั้นสมควรจะเหตุแต่ว่าถ้าผู้นั้นเข้ามาบ้านไม่มีอะไรเลยเห็นปีนรั้วเข้ามาแล้วยิงเลยเนี่ยอันนั้นสมควรจะเหตุนะครับมองดูเป็นเคสๆไปครับอันนี้เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังครับท่านฟังครับขณะนี้เวลารายการกฎหมายจากสภาทนายความสักหมดเวลาแล้วครับวันนี้กระผมปลัดอู๊ดหรือว่าทนายอู๊ดนพพลกัญหาต้องขอลาไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันในรายการเรือนจำประชาชนในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ.2569รายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวภายในรั้วกำแพงและกิจกรรมดีๆประจำสัปดาห์ของเพื่อนๆแกนนำและสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำอำเภอลมสักของเราวันนี้พบกับผมนายวชิระปาลกวงแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำอำเภอลมสักเป็นผู้ดำเนินรายการครับและเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้คือศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของเรือนจำอำเภอหลุมศักดิ์ครับโดยได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าอัจฉริยวดีซึมทราบหรือที่เรียกกันว่าคุณโรสตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการได้ให้เกียรติมาพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและคุณอัจฉริยวดีซึมทราบในช่วงหน้าครับ

ผมคงเตี้ยวอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งอึดใจแล้วเราคงต้องจากลา

0: ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นี้หัวหน้าอัจฉริยวดีซึมซาบหรือคุณโรสก็ได้มานั่งอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณโรสครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณโรสครับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำมีการดำเนินการอย่างไรและมีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมทูบีน้ำมันวันเรือนจำเพลิมศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
1: ค่ะศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แทนนะคะเป็นนโยบายที่กรมราชทัณฑ์ค่ะได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานทำทั้งขณะต้องโทษในเรือนจำและการนำความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆเพื่อดำเนินการตามนโยบาย3ส7กของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพมีงานทำภายหลังพ้นโทษสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำและเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้ค่ะผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำนะคะทางศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำนะคะจะให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังนะคะอาทิเช่นการขอเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุการขอเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการนะคะสำหรับผู้ต้องขังรายใหม่ที่เข้าข่ายผู้สูงอายุและผู้พิการและยังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ทางศูนย์ประสานงานของเรือนจำค่ะจะทำหน้าศูนย์ประสานในการส่งต่อข้อมูลให้อบต.ในส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการจัดการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังและหญิงตั้งครรภ์ภายในเรือนจำด้วยนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับนะคะแล้วก็การช่วยเหลือด้านอื่นๆอย่างเช่นการส่งสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำนะคะทางกรมราชทัณฑ์จะมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำนะคะซึ่งจะเป็นหน้าที่ของศูนย์ประสานงานในการไปรวบรวมข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยังกรมราชทัณฑ์นะคะเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังนะคะแล้วกลุ่มต่อไปนะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำนะคะก็คือกลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนะคะซึ่งทางเรือนจำจะมีการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่จะเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีซึ่งผู้ต้องขังกลุ่มที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะคะจะมีการผ่านการคัดกรองนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลด้านการประกอบอาชีพได้แก่ข้อมูลการจ้างงานแหล่งงานข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านประกอบอาชีพนะคะและข้อมูลเกี่ยวกับด้านการส่งเคราะห์อื่นๆนะคะซึ่งด้านทุนประกอบอาชีพกรมราชทัณฑ์ค่ะได้มีการสนับสนุนด้านทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่จากพ้นโทษนะคะทุนรายละไม่เกิน 30,000 บาทนะคะเป็นทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ย 0% แต่ว่าต้องส่งคืนทุกเดือนนะคะซึ่งส่งขั้นต่ำไม่เกินเดือนละ300บาทนะคะถ้าเกิดว่าผู้พ้นโทษที่ประกอบอาชีพได้ทุนแล้วและมีกำลังทรัพย์ที่จะส่งมากกว่าก็ตามกำลังความสามารถมีมากส่งมากมีน้อยส่งน้อยถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะรีไฟแนนซ์ขอกู้ใหม่โดยปลอดดอกเบี้ย 0% ได้นะคะสำหรับผู้ต้องขังที่ขอทุนประกอบอาชีพนะคะและกลุ่มต่อไปนะคะคือกลุ่มผู้พ้นโทษนะคะที่เขาพ้นโทษออกไปจากเรือนจำแล้วแล้วก็อยู่ในสังคมในชุมชนแล้วต่อไปเขาอาจจะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะสามารถเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากทางเรือนจำจากทางศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำเรียกง่ายๆค่ะว่าศูนย์แคร์ของเรือนจำได้นะคะซึ่งทางศูนย์แคร์ก็จะมีการสอบถามแล้วก็การจัดทำข้อมูลการรวบรวมข้อมูลความต้องการหรือว่าปัญหาของผู้พ้นโทษว่าเขาประสบปัญหาอะไรหลังจากออกไปใช้ชีวิตหลังจากพ้นโทษนะคะทางศูนย์แคร์นะคะก็จะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็จะประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือตามปัญหาของผู้พ้นโทษรายนั้นๆ นะคะค่ะศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำนะคะ จะมีทุกที่ทุกประเทศเรือนจำทุกที่นะคะทุกประเทศไทย112แห่งก็จะมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำนะคะสำหรับผู้คนโทษท่านใดนะคะที่อยู่ใกล้อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ภายในเขตเรือนจำไหนนะคะก็สามารถไปขอรับการช่วยเหลือไปขอรับบริการที่เรือนจำนั้นๆได้นะคะซึ่งเรือนจำอำเภอหล่มสักค่ะจะมีพื้นที่ในการการรับผิดชอบอยู่4อำเภอนะคะคืออำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาคอและน้ำหนาวค่ะนะคะคือ1นะคะผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษทุกคนนะคะจะต้องผ่านการคัดกรองและได้รับข้อมูลด้านการประกอบอาชีพได้แก่นะคะข้อมูลการจ้างงานแหล่งงานข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านทุนประกอบอาชีพนะคะแล้วข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งข้อช่วยเหลือได้ต่างๆจากศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำนะคะอาทิเช่นการขอค่ารถกับภูมิลำเนาสำหรับผู้พ้นโทษที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็การส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชหลังปล่อยให้กับครอบครัวค่ะ2นะคะด้านผู้พ้นโทษนะคะได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมได้รับการสนับสนุนทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการประสานงานการส่งต่อไปยังหน่วยงานบริษัทห้างร้านที่ต้องการแรงงานฝีมือตามคุณลักษณะของผู้พ้นโทษนะคะ 3. ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมีรายได้จากการจ้างงานประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนขณะที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำและออกไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนสังคมค่ะ
0: ครับคุณโรสก็ได้อธิบายเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของเรือนจำเพลมศักดิ์จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวแทนชมรมทูบีน้ำเมื่อวานเรือนจำเพลมศักดิ์ต้องขอขอบคุณคุณโรสมากมากครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมในช่วงหน้าครับ

ครับกับเข้าสู่รายการในช่วงที่3ครับในวันที่5ตุลาคม2519ที่ผ่านมานี้ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลงสักมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจจัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา2519ให้แก่สมาชิกชมรมทวีนมวันเรือนจำอำเภอหลงสักของเราโดยได้เรียนเชิญคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์จัดการเรียนการสอนขึ้นที่ห้องสมุดเรือนจำอำเภอหลงสักตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นโดยมีสมาชิกชมรมทวีนมวันเรือนจำอำเภอหลงสักที่เป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส.เข้าเรียนรวมทั้งสิ้น35คนซึ่งได้จัดการเรียนการสอนขึ้นตาม

0: ท่านผู้ฟังท่านครับในช่วงที่4นี้คุณสุทินสุริโยก็ได้มานั่งอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับหัวหน้าสุทินครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับหัวหน้าสุทินเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังใจนอกเกี่ยวกับอะไรและมีประโยชน์อย่างไรแก่สมาชิกชมรมทวีเนื้อวันเรือนจำพลศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
1: ครับสำหรับระเบียบกรมราชทัณฑ์นะครับว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดใจออกทำงานนอกเรือนจำพ.ศ. 2561นะครับก็มีไว้เพื่อสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ย

0: อยู่ภายนอกเรือนจำก่อนที่จะพ้นโทษเนี่ยนะครับเพื่อว่าได้พบปะนะครับกับสังคมนะครับเพื่อว่าปรับเปลี่ยนสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินซึ่งจากบางคนเนี่ยนะครับก็อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลานานนะครับออกมาเนี่ยได้พบกับสังคมช่วงระยะก่อนเวลาที่จะปล่อยพ้นโทษจริงนะครับก็จะได้เป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนนิสัยในการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลืองานสังคมนะครับช่วยเหลืองานทางราชการนะครับหลักๆที่ระเบียบที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเรียกว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำนะครับพ.ศ. 2561นะครับทีนี้ก็มาดูหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับหลักเกณฑ์หลักๆเลยนะครับหลักเกณฑ์หลักๆคุณสมบัตินะครับที่จะใช้สำหรับการออกมาทำงานภายนอกเรือนจำนะครับระเบียบเขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับข้อ6นะครับนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำตามอำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับอายุ18ปีขึ้นไป 2. เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปนะครับมีความประพฤติดีมีความอุตสาหะในการทำงานจนเกิดผลดีนะครับข้อ 3. ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยในรอบ6เดือนนะครับก่อนออกทำงานนอกเรือนจำข้อ4ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาซึ่งได้กระทำผิดระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับ5ไม่มีพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อจ่ายออกไปแล้วอาจจะหลบหนีหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการนะครับข้อ6กำหนดโทษไม่เกิน1ปีให้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษกำหนดโทษเกินกว่า1ปีนะครับได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน2ของกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษครั้งหลังสุดและเหลือโทษจำต่อไปไม่เกิน3ปี6เดือนอันนี้เป็นคุณสมบัติครับคุณสมบัติที่เขากำหนดไว้นะครับไม่มีคดีอื่นนะครับไม่มีพฤติการนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับในกรณีต่อไปนี้เนี่ยให้เรือนจำเสนอมากรมราชทัณฑ์เพื่ออธิบดีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะจ่ายออกไปทำงานนอกเรือนจำนะครับ 1. นักโทษเด็ดขาดที่เป็นหญิง 2. นักโทษเด็ดขาดที่กำหนดโทษเกินกว่า1ปีได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน2ของกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษครั้งหลังสุดนะแล้วก็เหลือโทษจำต่อไปเกิน3ปี6เดือนอันนี้เป็นกรณีที่จะต้องขออนุญาตกรมราชทัณฑ์เพื่อให้อธิบดีอนุมัตินะครับในส่วนข้อ6ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้คือเป็นอำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำเลยสามารถอนุมัติให้ออกทำงานได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดชายนะครับที่โทษเกินกว่า1ปีแต่จำมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน2และเหลือเกิน3ปี6เดือนนะครับ3ปี6เดือนก็ต้องขออนุญาตกรมเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับส่วนมาดูข้อ8นะครับที่ระเบียบกำหนดไว้ว่านักโทษเด็ดขาดต่อไปเนี้ยไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกไปทำงานนอกเรือนจำนะครับคือคดีต่อไปเนี้ยไม่สามารถที่จะออกมาทำงานภายนอกได้หนึ่งครับความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา107ถึงมาตรา115นะครับกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับสองความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา135/1ถึง135/4นะครับเกี่ยวกับก่อการร้ายครับ3ความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276วรรค3มาตรา277นะครับ277ทวินะครับ277ตรี280 282 283นะครับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289นะครับ292แล้วก็มาตรา298นะครับความผิดฐานช่อโกงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343นะครับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ความผิดอื่นตามที่อธิบดีกำหนดนะครับคดีตามที่กล่าวมานี้นะครับนักโทษเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติตามข้อ6เรียบร้อยแล้วแต่ว่า กระทำผิดตามมาตราที่พูดไปนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงก่อการร้ายนะครับเกี่ยวกับเพศนะครับกับชีวิตและร่างกายช่อโกงนะครับกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอันนี้ไม่สามารถมีสิทธิ์ออกมาทำงานภายนอกเรือนจำได้นะครับซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดเอาไว้นะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีความรุนแรงนะครับมีความรุนแรงและเป็นภัยต่อสังคมส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้สิทธิ์ในการออกมานะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปเหมือนกันนะครับเป็นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดในคดีเดียวกันนะครับหรือเรียกว่าง่ายๆในภาษาเรือนจำราชทัณฑ์ก็เรียกว่าคู่คดีกันนะครับคู่คดีกันเนี่ยไม่สามารถออกได้นะครับอยู่ระหว่างถูกอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีอื่นมีอายัดจากสถานีตำรวจนะครับอายัดไว้เพื่อที่จะไปดำเนินในคดีความผิดอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถออกได้นะครับมีโทษกักขังต่อจากโทษจำคุกเกินกว่า1เดือนนะครับเกินกว่า1เดือนอันนี้ก็ไม่สามารถออกได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่สามารถออกได้นะครับเมื่อคุณสมบัติได้แล้วนะครับข้อ9กำหนดไว้ว่านะครับนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับคัดเลือกให้ออกทำงานนอกเรือนจำเนี่ยหากปรากฏพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานสั่งงดการทำงานนะครับและส่งตัวนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นกลับเข้าเรือนจำทันทีนะครับแม้ว่าได้รับอนุมัติในการออกไปภายนอกเรือนจำแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีพฤติการดังต่อไปนี้เนี่ยก็ให้ส่งตัวกลับเข้าไปในเรือนจำทันทีนะครับข้อ1 นะครับสมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยนะครับข้อ2ทำร้ายร่างกายหรือพยายามทำร้ายเจ้าพนักงานเรือนจำผู้ช่วยเหลือหรือบุคคลอื่นข้อ3ใช้โอกาสจากการทำงานนะครับพยายามหลบหนีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีข้อ4ขัดคำสั่งซึ่งหน้าของเจ้าพนักงานเรือนจำผู้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานข้อ5นะครับจงใจก่อความเสียหายต่อกิจการหรือทรัพย์สินของเรือนจำข้อ6มีพฤติการแสดงให้เห็นถึงความเกียจคร้านไม่ตั้งใจทำงานหรือจงใจหลีกเลี่ยงงานนะครับข้อ7มีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำนะครับถ้ามีพฤติการ7ข้อดังต่อไปนี้นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับที่ควบคุมส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีนะครับถึงว่าแม้จะได้ออกไปภายนอกเรือนจำแล้วนะครับตามที่อธิบายไปนะครับมาดูระเบียบข้อ10ครับการดำเนินการตามข้อ6ข้อ7หรือข้อ8เนี่ยให้เรือนจำตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งครับจำนวนไม่น้อยกว่า3คนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานนอกเรือนจำนะครับเสนอผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไปนะครับการคัดเลือกให้พิจารณานักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจำคุกน้อยนะครับที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นระดับแรกเว้นแต่กรณีมีเหตุพิเศษอื่นและต้องคำนึงถึงสุขภาพอายุสติปัญญาฝีมือและอุปนิสัยของนักโทษเด็ดขาดด้วยนะครับก็คือเรือนจำเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับข้อห้ามมีอะไรบ้างนะครับเมื่อคัดเลือกได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะเข้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติส่งให้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิจารณาอนุมัติต่อไปนะครับหลักเกณฑ์การคัดเลือกก็ต้องดูถึงสุขภาพอายุสติปัญญาฝีมือและอุปนิสัยของนักโทษนะครับก็คือถ้าอายุมากเกินไปนะครับภายนอกเนี่ยต้องทำงานใช้แรงอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะออกไปภายนอกได้นะครับฝีมือนะครับฝีมือทางช่างฝีมือทางการทำงานนะครับก็ดูถ้าขาดคุณสมบัติข้อนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณานะครับข้อ11ครับนักโทษเด็ดขาดที่จ่ายออกไปทำงานนอกเรือนจำเนี่ยจะต้องกลับเข้าเรือนจำไม่เกินเวลา19นาฬิกาในวันเดียวกันนะครับกรณีมีเหตุจำเป็นนั้นเนื่องมาจากสภาพของงานที่ได้นักโทษเด็ดขาดเอาไว้ทำงานนอกเรือนจำเนี่ยไม่สามารถนำนักโทษเด็ดขาดกลับเข้าภายในเรือนจำตามเวลาได้เนี่ยให้เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัตินะครับเป็นกรณีไปนะครับต้องเข้าภายในเรือนจำภายใน19นาฬิกาในของวันนั้นนะครับแต่ถ้ามีเหตุหรือว่ามีงานอยู่ไกลนะครับไม่สามารถกลับเข้าทันก็ต้องเสนออธิบดีพิจารณาอนุมัตินะครับข้อ12ครับ เมื่อมีการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกไปทำงานนอกเรือนจำนะครับให้ผู้บัญชาการเรือนจำจัดให้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำผู้ทำหน้าที่เนี่ยควบคุม1คนต่อนักโทษเด็ดขาด5คนและจะเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำได้อนุมัตินะครับโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นและน่าจะไม่มีการหลบหนีหรือก่อการร้ายขึ้นนะครับนี่คือควบคุม1คนนะครับเจ้าหน้าที่1คนต่อนักโทษเด็ดขาด5คนนะครับเพื่อว่าถ้ามากเกินไปนี่ก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะครับราชทัณฑ์ก็กำหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่1คนนะครับนักโทษเด็ดขาด5คนนะครับแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องมากกว่า5คนก็เสนอผู้บัญชาการนะครับพิจารณานะครับข้อ13ข้อ13เมื่อนักโทษเด็ดขาดคนใดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะออกทำงานนอกเรือนจำถ้าปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ6ข้อ7ข้อ8หรือว่ามีพฤติการตามข้อ9นะครับไม่งดจ่ายออกทำงานทันทีนะครับและให้คณะกรรมการตามข้อ10เนี่ยรายงานผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งงดนักโทษเด็ดขาดดังกล่าวนะครับออกไปแล้วนะครับมาตรวจสอบภายหลังว่าขาดคุณสมบัตินะครับไม่ว่าจะมีพฤติการนะครับหรือว่ามีคดีมามาตราต่างๆที่ว่าอาจจะผิดหลงไปนะครับหรือว่ามีอายัดตามมาภายหลังอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็สั่งงดนะครับข้อ14ในระหว่างทำงานในเจ้าพนักงานเรือนจำผู้ทำหน้าที่ควบคุมเนี่ยให้ระมัดระวังนะในการใช้เครื่องมือที่เป็นอันตรายหรือสามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อหลบหนีหรือทำร้ายร่างกายกันนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อว่าสร้างความปลอดภัยให้กับนักโทษเด็ดขาดที่ออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมด้วยนะครับระมัดระวังในการใช้เครื่องมือนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อนักโทษเด็ดขาดที่ทำงานนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดเอาไว้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับข้อ15นะครับให้นักโทษเด็ดขาดที่ออกทำงานนอกเรือนจำเนี่ยได้พักผ่อนตามสมควรจากการงานตามเวลาและสถานที่เรือนจำกำหนดนะครับออกทำงานแล้วนะครับก็จะต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเนี่ยดูเวลาที่พักผ่อนให้เหมาะสมนะครับเหมาะสมในการทำงานนะครับงานเหนื่อยมากงานหนักมากก็มีเวลาพักนะครับมีเวลาพักมีเวลาทานข้าวนะครับแล้วก็ญาตินะครับญาติที่มาเยี่ยมก็สามารถเยี่ยมญาติได้นะครับมาเยี่ยมได้นะครับก็มีเวลาจัดสรรในการเยี่ยมญาตินะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆ16ข้อนะครับที่ทางกรมราชทัณฑ์เขาได้ออกระเบียบเอาไว้นะครับแล้วก็เรือนจำเนี่ยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานภายนอกเรือนจำนะครับซึ่งเป็นนโยบายนะครับเพื่อให้นักโทษเด็ดขาดที่ใกล้พ้นโทษแล้วก็มีความประพฤติดีนะครับได้มีการปรับตัวนะครับเข้ากับสังคมภายนอกนะครับแล้วก็มีจิตใจมุ่งมั่นอาสานะครับที่จะทำงานเพื่อสังคมทำประโยชน์ให้กับทางราชการนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนาพฤติกรรมต่อไปนะครับซึ่งทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็คาดหวังว่านะครับเป็นนโยบายที่สามารถปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีนะครับให้กับนักโทษเด็ดขาดนะครับซึ่งจะไม่กระทำความผิดซ้ำอีกนะครับจุดประสงค์ของกรมราชทัณฑ์นะครับก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังเพื่อไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกนะครับคืนคนดีสู่สังคมนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักของทางกรมราชทัณฑ์นะครับครับวันนี้ก็อธิบายนะครับในส่วนของการออกทำงานภายนอกเรือนจำนะครับหลักๆ ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ทางญาติหรือทางผู้ฟังนะครับมีความสงสัยหรือว่าขัดข้องประการใดนะครับในระเบียบลึกนะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาที่เรือนจำอำเภอลมสักได้นะครับฝ่ายทันตปฏิบัตินะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0567017647464นะครับต่อ141นะครับซึ่งเป็นเบอร์ประจำฝ่ายทันตปฏิบัตินะครับสามารถตรวจสอบข้อสงสัยถามคำถามนะครับในข้อสงสัยประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้ต้องขังนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดต่อไปครับ
1: ครับหัวหน้าตุทินแล้วเรื่องการพักการลงโทษเกี่ยวกับอะไรและมีประโยชน์อย่างไรแก่สมาชิกชมรมทูบีในเมื่อวานเรือนจำเพลุมศักดิ์ของเราอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
2: ครับนะครับตามประกาศกรมราชทัณฑ์นะครับเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษพ.ศ. 2562นะครับซึ่งออกระเบียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์นะครับพ.ศ. 2560นะสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพักการลงโทษนะครับต้องมีคุณสมบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ หนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา52วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ.2560นะครับและข้อ92แห่งกฎกระทรวงฉบับที่14นะครับพ.ศ.2553นะครับออกตามความในมาตรา58แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2479นะครับข้อที่2ครับต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปนะครับข้อ3นะครับต้องโทษจำคุกครั้งแรกเว้นแต่โทษจำคุกที่ต้องจำมาในครั้งก่อนนั้นเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษกรณีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการล้างบุญทินตามพระราชบัญญัติล้างบุญทินพ.ศ.2550ไม่ถือเป็นการต้องโทษจำคุกครั้งแรกนะครับ4ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองการพักการลงโทษตามข้อ64แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและแยกคุมขังการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจำคุกและการพักการลงโทษพ.ศ.2559ข้อ5มีผู้ดูแลอุปการะซึ่งมีความพร้อมในระหว่างพักการลงโทษข้อ6มีระยะเวลาการคุมประพฤติไม่เกิน5ปีข้อ7ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับยาเสพติดเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารอื่นรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าวข้อ8ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีอื่นภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเสนอขอพักการลงโทษข้อ9ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยทุกกรณีข้อ10ไม่มีโทษกักขังหรือไม่ถูกคุมขังตามหมายขังในคดีอื่นนะครับข้อ2นะให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษหรือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดในชั้นเรือนจำตรวจพิจารณาคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดก่อนให้ความเห็นชอบพักการลงโทษโดยคำนึงถึงพฤติการลักษณะความผิดและองค์ประกอบอื่นๆดังนี้ข้อพฤติการด้านพฤติการนะครับข้อ1พฤติการในระหว่างถูกคุมขังโดยเฉพาะความอุตสาหะความก้าวหน้าในการศึกษาการทำงานการฝึกอบรมวิชาชีพหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษข้อ2ความประพฤติที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ดีขึ้นเป็นที่ไว้วางใจข้อ3ไม่มีพฤติการที่อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคมข้อที่4พฤติการก่อนมาต้องโทษเช่นการศึกษาการประกอบอาชีพประวัติการต้องโทษเป็นต้นข้อ5พฤติการกระทำผิดในคดีที่ต้องโทษอยู่ทุกคดีสาเหตุการกระทำผิดและผลกระทบของการกระทำผิดต่อผู้เสียหายและสังคมครับต่อมาดูในด้านลักษณะความผิดนะครับที่คุณสมบัติที่จะต้องไปคณะกรรมการดูนะครับข้อ1 นะครับความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ข้อ2ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในและภายนอกราชอาณาจักรข้อ3ความผิดเกี่ยวกับก่อการร้ายข้อ4ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการข้อ5ความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือมีพฤติการอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้อ6ความผิดต่อชีวิตที่เป็นมือปืนรับจ้างหรือมีลักษณะเป็นมือปืนรับจ้างหรือพฤติการฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายข้อ7ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงหรือฉ้อโกงประชาชนหรือชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสหรือการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นแก๊งอาชญากรอาชีพข้อ8ความผิดที่มีผลกระทบต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศข้อ9ความผิดที่เป็นที่สนใจของสังคมหรือรายสำคัญข้อ10ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งปรากฏผลการตรวจสอบจากสำนักงานปปส.ว่าเข้าข่ายเป็นผู้ทำผิดรายสำคัญข้อ11 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีปริมาณหรือจำนวนของกลางดังนี้เฮโรอีนน้ำหนักตั้งแต่1กิโลกรัมขึ้นไปยาบ้าตั้งแต่ 10,000 เม็ดหรือน้ำหนักตั้งแต่1กิโลกรัมขึ้นไปไอซ์น้ำหนักตั้งแต่200กรัมขึ้นไปเอ็กตาซีหรือยาอีตั้งแต่ 1,000 เม็ดหรือน้ำหนักตั้งแต่250กรัมขึ้นไปโคเคนน้ำหนักตั้งแต่1กิโลกรัมขึ้นไปฟินน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปกัญชาน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปเคตามีนน้ำหนักตั้งแต่1กิโลกรัมขึ้นไปมิดาโซแลมตั้งแต่500เม็ดขึ้นไปครับข้อ12ยาเสพติดชนิดอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ11นะครับให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพักการลงโทษและคณะกรรมการคัดเลือกที่จะพิจารณาตามความร้ายแรงแห่งกรณีนะครับในด้านองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมก็มีนะครับ1ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะข้อ2ความเป็นอยู่ของครอบครัวนักโทษเด็ดขาดข้อ3การประกอบอาชีพของนักโทษเด็ดขาดภายหลังได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษข้อ4การเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายกรณีความผิดตามข้อ2นะครับต้องมีเหตุผลพิเศษสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพักการลงโทษและคณะกรรมการคัดเลือกทั้งนี้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดในชั้นเรือนจำเนี่ยมีอำนาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาผ่อนปลนให้ได้รับการพักการลงโทษด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ข้อ1ขณะกระทำผิดมีอายุไม่เกิน20ปีข้อ2มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปข้อ3ต้องโทษมาพอสมควรเช่นโทษประหารชีวิตต้องมีระยะเวลาต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า16ปีหรือกรณีต้องโทษตลอดชีวิตต้องมีระยะเวลาต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า14ปีเป็นต้นข้อ4เหลือโทษจำต่อไปไม่เกิน1ปี5เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตหรือพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย6มีภาระรับผิดชอบบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือบิดามารดาที่ชราภาพพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไม่มีผู้ดูแลข้อ7ได้รับการฟื้นฟูตามโปรแกรมต่างๆตามประเภทคดีหรือพฤติการของการกระทำผิดหรือได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างต่อเนื่องจนน่าจะเชื่อว่าสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือผ่านการประเมินผลตามแบบทดสอบความเป็นอาชญากรแล้วแต่กรณีข้อ4กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยฉี่ขาดนะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์พักการลงโทษนะครับที่เป็นตามระเบียบตามประกาศของกรมราชทัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่และเรือนจำใช้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เรือนจำอำเภอหล่มสักนะครับหรือทางโทรศัพท์นะ0567017764นะครับต่อ141นะครับฝ่ายทันทปฏิบัตินะครับมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและก็ดำเนินการในเรื่องพักการลงโทษครับสวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าสุทินก็ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังใจนอกและการพักการลงโทษดังกล่าวของเรือนจำเพลิงศักดิ์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นตัวแทนของชมรมทวีในเมื่อวันเรือนจำเพลิงศักดิ์ต้องขอขอบคุณหัวหน้าสุทินมากๆครับที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
2: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
3: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งโทชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งสงชัยอำเภอลบเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

发浪里可样白相祖父一把浪浪发浪剑南部人类分析浪总买马杀运的运装比方南拉住不够金剑只够足的圆环

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักคักแท้ๆ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรรัตถากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะเรื่องแรกนะคะทางกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมนะคะกรุงเทพมหานครรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาและก็เครือข่ายค่ะมีการลงพื้นที่ฟื้นฟูในพื้นที่ร่มเกล้านะคะโดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมและก็นางสาวสุภัตราคล้ายทิมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะโปรเจกต์เมนเจอร์ของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลพื้นที่คลองจันร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังโดยความคืบหน้าในการฟื้นฟูนะคะพื้นที่หลังน้ำลดหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็ประกอบเลี้ยงประชาชนที่ยังไม่สะดวกในการเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนโดยที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางแล้วก็เขต14อุดรธานีได้ร่วมกันผลิตอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 8,000 กล่องค่ะในระยะถัดไปนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็จะเดินหน้าฟื้นฟูตามแผนฟื้นฟูที่ได้วางไว้ร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยมุ่งทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ฟูกหรือว่าที่นอนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะออกจากชุมชนค่ะเพื่อที่จะเร่งคืนความสะอาดและก็ความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมแล้วก็นางสาวสุภัตราคล้ายทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันประชุมวางแผนและก็กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าที่ห้องประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะที่ประชุมได้นำแผนการแบ่งแผนที่ฟื้นฟูที่กองบัญชาการกองทัพไทยนำเสนอนะคะมาวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะทั้งในพื้นที่ของชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะบูรณาการกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆเข้าฟื้นฟูพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะได้แก่โซนที่1ค่ะเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองโซนที่2เป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโซนที่3นะคะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโซนที่4ค่ะเป็นกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามการปฏิบัติงานพื้นที่โซน2เคหะร่มเกล้านะคะซึ่งปัจจุบันระดับน้ำก็ได้ลดลงและก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติในบางส่วนแล้วค่ะที่ประชุมจึงได้มีการวางแผนฟื้นฟูค่ะโดยประสานระดมเครื่องจักรกลและยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถตักและก็รถบรรทุกน้ำค่ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนะคะระดมกำลังบุคลากรจากกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทยและกรมราชทัณฑ์เพื่อสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ค่ะให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและก็ครอบคลุมนะคะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางการเก็บขยะเศษวัสดุและก็สิ่งปฏิกูลค่ะโดยพิจารณาจัดตั้งนะคะจุดรวบรวมขยะในพื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณขยะได้เป็นจำนวนมากและก็มีความสะดวกต่อการขนย้ายออกนอกพื้นที่พร้อมทั้งกำหนดให้ดำเนินการเก็บกวาดในถนนสายหลักเป็นลำดับแรกเพื่อที่จะเปิดเส้นทางและก็ไม่ให้สิ่งกีดขวางต่อการสัญจรและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนที่จะขยายผลไปยังซอยย่อยและก็พื้นที่แขนงต่างๆตามลำดับต่อไปขณะเดียวกันได้ประสานประธานชุมชนและก็คณะกรรมการชุมชนได้ร่วมกันกำหนดจุดรวบรวมขยะและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นนำขยะออกมาวางไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นจัดเก็บและก็นำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มปฏิบัติการฟื้นฟูและเก็บกวาดขยะในพื้นที่บางส่วนแล้วค่ะโดยก็จะเร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่นั้นกลับมาสะอาดปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุดนะคะ ก็เป็นแผนความร่วมมือบูรณาการร่วมกันหลายๆภาคส่วนนะคะในส่วนของหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆล่ะค่ะที่จะต้องเร่งทำเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเชื้อโรคนะคะก็จะอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมานั่นเองค่ะมากันที่เรื่องต่อไปนะคะโดยมีการประกาศเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะคะโดยทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะครั้งที่5ประจำปี2569ได้มีการกำชับติดตามสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันนะคะโดยเน้น4ประเด็นสำคัญค่ะ1ก็คือให้เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ2ค่ะก็เป็นการชูนโยบาย One Data ค่ะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเชื่อมข้อมูลพยากรณ์อากาศปริมาณฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนการระบายน้ำและสถานการณ์จริงเพื่อวางแผนไปในทิศทางเดียวกันค่ะ3นะคะระบุพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอและตำบลเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจุดอพยพและก็ทรัพยากรให้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนตรงพื้นที่แล้วก็ทันเวลาค่ะสุดท้ายอย่างที่4นะคะก็คือดันภาคกลางสู่โมเดลบริหารจัดการน้ำก็มอบให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมกันกับจังหวัดนะคะวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบค่ะส่วนทางปภ.เองก็จะเป็นหน่วยงานกลางประสานคณะอนุกรรมการและเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนพื้นที่นะคะก็เฝ้าระวังกันนะคะในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะคะก็ยังจะมากันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับฝนตอนนี้ก็อาจจะมาแบบไปเร็วแต่ว่าน้ำเนี่ยยังอยู่นะคะเพราะว่าน้ำเดิมก็ยังไม่ค่อยพร่องเท่าไหร่ในบางพื้นที่แต่ว่าการระบายน้ำก็อาจจะยังไม่ได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะคลองแขนงต่างๆนั่นเองนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจในส่วนของหลายคนนะคะที่ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เยอะเลยนะคะว่ามีทะเบียนรถเนี่ยหายไปนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะชำรุดนะคะทางกรมการขนส่งเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับลดขั้นตอนในการยื่นขอทำใหม่โดยที่จะต้องไม่ใช้เล่มทะเบียนตัวจริงแล้วนะคะก็จะลดหย่อนให้นะคะถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถนั้นสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมนะคะหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดค่ะทางกรมการขนส่งทางบกเองจึงอำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือว่าสูญหายทั้งกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือกรณีรถดังกล่าวอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ค่ะต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะคะก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถนะคะถ้ามีค่ะในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่มิได้มาดำเนินการด้วยตนเองนะคะก็ให้มีหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่ะค่าคำขอ5บาทด้วยกันสามารถที่จะยื่นนะคะขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศค่ะโดยนายทะเบียนนะคะจะบันทึกข้อมูลในระบบค่ะว่าแจ้งขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดสูญหายหรือออกใบแทนเครื่องหมายนะคะแสดงการเสียภาษีชำรุดสูญหายเนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจุดๆตั้งแต่วันที่จุดๆนะคะและให้ผู้แจ้งนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการตามระเบียบต่อไปนั่นเองค่ะกรณีที่คู่มือจดทะเบียนรถสูญหายนะคะคือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คัดเล่มทะเบียนรถใหม่นะคะหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นค่ะก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่55บาทด้วยกันส่วนกรณีนะคะการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์ค่ะอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดานั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้นะคะแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ค่ะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจนะคะมาขอรับรอง รายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะคะมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทแล้วก็มีกรณีรถจักรยานยนต์35บาทค่ะทั้งนี้ก็จะอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะก็เน้นย้ำว่าถึงแค่วันที่30พฤศจิกายนสำหรับกรณีที่ใช้สำเนาทะเบียนรถนะคะมาขอป้ายทะเบียนใหม่นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เพราะว่าเห็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยโอ้โหตกหล่นเกลื่อนไปหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะไปขอใหม่ได้ถ้าเกิดว่าหลายคนไม่อยากจะวิ่งวนหาค่ะเข้าใจได้ว่าบางทีมันต้องวิ่งวนหาแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าเราไปทำหลุดเนี่ยณจุดไหนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าไปทำใหม่ได้เลยโดยใช้สำเนาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกในการที่จะวนหายแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองหาดูเผื่อว่าเอ๊ะน่าจะมีใครเขาเก็บให้เราได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปพลิเคชันนะคะหลายแอปเลยที่เขาทำเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป็นฟรีด้วยนะคะก็จะเป็นตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมนะคะก็จะมีแอปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะหรือว่า People's นะคะ LPR นะคะหรือว่า Find My Plate นะคะก็จะมีหลายอันเลยเข้าไปก็พิมพ์ตัวอักษรหรือว่าจังหวัดเนี่ยก็ค้นหานะคะเราไม่ต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเกิดเราไปทำใหม่เราแค่ใช้เอกสารนะคะในสำเนาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมไปกรอกใบตามแบบฟอร์มต่างๆนั่นเองนะคะก็มีหลายแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็ลองเสิร์ชหาได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดการให้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไปนะคะหรือว่าเรามั่นใจว่าเราน่าจะผ่านแค่เส้นนี้ก็ลองไปหาดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะไม่เสียตังค์นะคะก็ฝากเอาไว้แล้วก็มาปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยข่าวการซ่อมฟรีรถจักรยานยนต์นะคะผ่านศูนย์ Fix It Center 57แห่งในพื้นที่อุทกภัยค่ะร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ Fix It Center นะคะแล้วก็จุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะนะคะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาอาชีวศึกษาค่ะจะนำความรู้และก็ทักษะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเลยนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นค่ะโดยได้บอกนะคะว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างตรงจุดเพราะว่าหลังน้ำลดภาระของประชาชนไม่จบค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากินที่จะต้องซ่อมแซมอาชีวอาสาก็เลยเข้ามาช่วยในจุดนี้ทุกงานซ่อมนะคะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและทุกแรงของครูนักเรียนนักศึกษาคือกำลังใจที่จะส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยค่ะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบริการและก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งนะคะและตรวจสอบจุดให้บริการในพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์http นะคะ colon slash slash นะคะอาชีวะนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ archewa แล้วก็ dash ขีดนะคะก็อาสา asa ค่ะแล้วก็ dash ขีด relief นะคะ relief. นะคะนครนะคะ nakorn 16นะคะ chatgpt. site นะคะแล้วก็ slash อีกทีนึงหรือเสิร์ชเข้าไปได้นะคะว่าอาชีวะอาสานะคะซ่อมจักรยานยนต์เสิร์ชใน Google นะคะก็จะเจอเว็บไซต์ก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็เป็นความช่วยเหลือที่น้องๆ อาชีวะเนี่ยจะซ่อมแซมรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมีนวรณถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: พายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: กดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนดังเกลือเม็ดน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตมาภาพพระครูสาราวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอลมสักได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมสาธุชนวันนี้อากาศร่มรื่นอากาศดีก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวของบ้านเรานะแต่บ้านอื่นยังมีฝนตกยังมีพยากรณ์อากาศแต่บ้านเราก็มีเมฆแต่ก็คงไม่ตกเพราะอะไรเพราะว่ามันหมดฤดูกาลนะเทวดาแถบนี้ปิดประตูน้ำไว้แล้วปิดประตูฝนไว้แล้วนะไปเปิดประตูฝนทางนู้นทางภาคกลางนู้นภาคกลางภาคใต้ลงไปนู้นก็บ้านเราก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะก็ตอนเช้าๆเนี่ยบรรยากาศสดชื่นนะตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์ก็มีหมอกลงหน่อยๆเย็นสบายนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ รายการธรรมนูญชีวิตมาพบปะกับท่านทั้งหลายก็อนุโมทนากับท่านที่เข้ามาทักทายในไลฟ์สดวันนี้นะก็มีหลายท่านเจ้าที่การธนกรเจ้าคณะตำบลสักหลงพระอาจารย์แดงวัดโคกเจริญแล้วก็ลูกเนนนะญาติโยมสาธุชนวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายท่านแต่บางคนก็ทำงานนะด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองก็ทำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการก็ถ้าว่าเราทำแล้วเรามีความสุขกับงานที่เราทำเราก็ทำเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อให้เกิดพลังแห่งความสุขในการที่ได้กระทำในสิ่งที่เราชอบ

เนี่ยเป็นความดีงามนะที่แต่ละวัดท่านจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติเช่นญาติโยมสาธุชนพ่อออกแม่ออกไปเข้าวัดเพื่อที่จะได้รักษาศีลอุโบสถไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรก็มีหลายๆอย่างการทำบุญแต่ละวัดก็เป็นความสุขของญาติโยมที่อยู่มีวัดอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ได้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติคือมีองค์ประกอบพร้อมคือมีวัดมีญาติโยมชาวบ้านแต่ถ้าว่าวัดไม่มีพระญาติโยมก็ว้าเหวเพราะอะไรเพราะว่าวัดใกล้บ้านของตนเองกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระที่อยู่อาศัยแต่ถ้าว่ามีพระอยู่อาศัยวัดก็ได้รับการพัฒนาเป็นการที่ได้สร้างความอบอุ่นใจให้กับศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นการพัฒนาวัดของแต่ละวัดหรือการบำเพ็ญกุศลของแต่ละวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพร้อมกับคณะสงฆ์ท่านจะขวนขวายกันนะแต่ถ้าหากว่าทำบุญ เรียกร้องให้โยมไปนู่นไปนี่โดยที่โยมก็ไม่ได้มีความตั้งใจนะไปเพื่อขัดไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยมันก็กลายเป็นการทำบุญเอาหน้านะไม่ได้ทำเพื่อเอาบุญเอากุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนก็ใช้ดุลยพินิจในการกระทำบำเพ็ญบางทีมันแอบแฝงไปด้วยปัจจัยสี่ปัจจัยทายธรรมทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นนะเพื่อที่จะได้ให้เกิดความหลากหลายของปัจจัยทายธรรมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราทำบุญเล็กๆน้อยๆเรามีความตั้งใจที่จะรักษาอุโบสถศีลจะไหว้พระสวดมนต์ในวันธรรมัสสวนะจะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์องค์เนนในวันพระวันศีลเนี่ยถือว่าเป็นพลังบุญที่จะเกิดกับญาติโยมนะเป็นการที่ทำให้เกิดพลังบุญขึ้นกับเราเกิดความดีงามนะเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อเราได้ทำด้วยความตั้งใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็การขวัญขวายบุญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาที่จะบำเพ็ญที่จะขวัญขวายกันนะไม่ว่าที่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลขอให้เราได้ตั้งใจทำนะไม่ไปด้วยความเห็นแก่หน้าไม่ไปด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ไปด้วยความกลัวจะเสียหน้าไม่ไปด้วยความลำเอียงไม่ไปด้วยความอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือไปด้วยความตั้งใจจริงๆนะไปด้วยความตั้งใจจริงๆเพราะนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นได้เนี่ยขอให้เราได้ตั้งใจจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะใกล้จะไกลจะลำบากบางทีไปไกลแต่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความอิจฉาริษยาได้แต่ความเห็นแก่ตัวอะไรทำนองเนี้ยมันเกิดขึ้นนะญาติโยมมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการ

ทำบุญเพื่อให้ได้บุญก็โยมก็พินิจพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมไม่ใช่ว่าเพื่อทำเมื่อทำแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มีข้อห้ามและยกเว้นว่าต้องไปนู่นไปนี่ต้องไปนั่นนะเราพอใจเราพึงพอใจกระทำบำเพ็ญเราก็บำเพ็ญอันนั้นแหละมันจะได้บุญนะแต่ถ้าหากว่าโดยที่เราไม่มีความพึงพอใจเราทำไปตามเพื่อนทำไปเพื่อเห็นแก่หน้าอะไรต่อมีอะไรทำนองเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรความปลื้มใจความดีใจมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่มีความตั้งใจเราทำให้คนอื่นเห็นแก่หน้าคนอื่นอะไรทำนองนั้นนะอันนี้อยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนไปร่วมปฏิบัติธรรมสัญจรกับคณะสงฆ์อำเภอหล่มสักแล้วก็วัดโนนสว่างอารมณ์โดยมีท่านพระครูปรัตน์เทิดศักดิ์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นคณะสงฆ์อำเภอก็ตอบรับว่าจะไปร่วมบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติอันนี้ด้วยแล้วก็เชิญชวนญาติโยมสาธุชนนะถ้าว่าว่างไม่ได้ไปที่อื่นไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้มีนัดกับใครก็เจริญพรเชิญแต่ถ้าว่าโยมมีนัดที่นู่นที่นี่บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติที่วัดนู้นวัดนี้ก็เป็นภารกิจของโยมนะเป็นภารกิจของโยมที่จะต้องดูแลวัดวาอารามใกล้บ้านของตนเองก็เป็นการที่นำบุญกุศลทางพระพุทธศาสนาเช่นกันนะจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนจะไปรักษาโบสถ์ศีลที่ไหนวัดไหนเราพอใจไปเราก็กระทำบำเพ็ญนะมันจะสบายใจญาติโยมจะสบายใจเพราะนั้นในวันพรุ่งนี้ วัดโนนวัดโนนอะไรนะวัดโนนสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมบ้านโนนสว่างวัดโนนสว่างสามัคคีธรรมบ้านโนนสว่างตำบลช้างตะลูดก็จัดกิจกรรมนะปฏิบัติธรรมสัญจรร่วมกันกับคณะสงฆ์อำเภอหล่มสักขอเชิญญาติโยมสาธุชนที่ว่างเว้นจากภารกิจของญาติโยมก็ไปร่วมบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะก็ตามกำหนดของคณะสงฆ์อำเภอหล่มสักได้จัดไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็คือเป็นการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานดำเนินชีวิตเป็นหลักเป็นฐานในการดำเนินชีวิตในครอบครัวแล้วก็ดำเนินชีวิตในสังคมนะเพื่อให้เกิดความร่มเย็นในการดำเนินชีวิตของเราท่านก็บอกว่าคนที่รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพนะทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยท่านกล่าวเป็นโดยรวมทั้งการไปมาหาสู่ทั้งการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพก็คือเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไปด้วยก็คือการเลี้ยงชีพเนี่ยต้องมีธรรมะต้องมีคุณธรรมเข้าไปเป็นหลักยึดเหนี่ยวในทางจิตใจด้วย
เพราะฉะนั้นในการหาเลี้ยงชีพของเราโดยที่นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแสวงหาเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องเกิดราวเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าเรารำลึกนึกอยู่เสมอว่าการที่เราทำมาเลี้ยงชีพโดยสุจริตถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลในการที่เราอยู่ให้เป็นสุขอยู่ให้เป็นสุขเป็นหลักฐานที่ดีของชีวิตคนที่จะเรียกได้ว่ารู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพคือรู้จักหารู้จักใช้ทรัพย์นะหรือหาเงินหาเงินเป็นใช้เงินเป็นนะเป็นคนทำมาหากินด้วยปรีแข้งของตนเองท่านก็เรียกว่าเป็นคนหากินที่ดีหาเลี้ยงชีพที่ดีตั้งตัวสร้างหลักฐานของตนเองได้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองให้เป็นประโยชน์โสธิผลเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องอย่างเรื่องของพระเวสสันดรพระเวสสันดรสอนนางมัทสีว่าการที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นหลักเป็นฐานเนี่ยก็จะต้องแบ่งทรัพย์ไว้เป็นอย่างอย่างไปนะแบ่งทรัพย์เป็นอย่างอย่างไปการแบ่งทรัพย์เพื่อที่จะใช้สอยให้เกิดประโยชน์ท่านก็บอกว่าใช้หนี้เก่าทิ้งลงเหวให้เขากู้ฝังดินอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็คือแบ่งทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เฉพาะหน้าหรือเกิดอันนี้เกิดประโยชน์ยาวนานนะเกิดประโยชน์ยาวนานใช้หนี้เก่าก็คือเลี้ยงบิดามารดาให้ท่านอยู่เป็นสุขเพราะท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็นคุณธรรมของพุทธศาสนิกชนใช้หนี้เก่าคือเลี้ยงบิดามารดาให้อยู่เป็นสุขมีข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายแบ่งปันให้ท่านได้อยู่อย่างเป็นสุขจนกว่าถึงการลารับจากโลกนี้ไปนะท่านก็มีความสุขกายสุขใจประการที่สองก็ไปทิ้งลงเหวก็คือเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบุตรภรรยาเลี้ยงทาสทาสีนะเลี้ยงมิตรสหายหรือเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือไปทิ้งลงเหวนะทิ้งลงเหวเหวนี่ทิ้งลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะข้าวกี่ยุ้งกี่ช้างก็หมดนะทิ้งลงเหวสามเอาไปให้เขากู้เอาไปให้เขากู้ก็คือส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาซื้อจ่ายขายกินเครื่องนุ่งเครื่องห่มให้กับบุตรธิดาส่งเสริมให้เขาได้ศึกษาเล่าเรียนต้องใช้เงินนะนะต้องใช้เงินใช้เงินเยอะมากก็อันนี้เรียกว่าให้เขากู้นะโดยปกติแล้วสมัยปัจจุบันเนี่ย
มันจะมีรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งเสื้อผ้าอาภรณ์โทรศัพท์พวกเยอะแยะมากมายนะอันเนี้ยให้บุตรและธิดาเราต้องใช้สิ่งของเหล่านี้นะไหนจะชุดกีฬาไหนจะสมุดดินสอไหนจะน้ำมันรถไหนจะค่าเติมโทรศัพท์โอ้เยอะแยะมากมายนะข้าวน้ำโภชนาอาหารก็ต้องเตรียมนะเงินแต่ละวันเงินค่าข้าวกลางวันเงินค่าขนมเงินซื้อนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะอันนี้เรียกว่าให้เขากู้พอเขากู้ไปแล้วเขาก็ต้องมาใช้หนี้คืนใช้หนี้คืนก็คือบุตรธิดาต้องเลี้ยงบิดามารดาเมื่อบิดาแก่เท่าชราการลงก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ที่สี่ก็คือเอาไปฝังดินไปฝังดินก็คือใช้จ่ายในการที่จะบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัตินะทำบุญให้ทานนะส่งค่าภาษีอากรแก่รัฐอย่างเงี้ยนะภาษีไร่ภาษีนาภาษีเงินได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษีสังคมเยอะมากอันนี้ก็คือเอาไปฝังดินนะเอาไปฝังดินไว้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะอันนี้ก็เป็นการที่เราเอาไปฝังดินก็คือทำบุญให้ทานนั่นแหละประการที่ห้าก็คือไปใส่ปากงูเห่าไว้ใส่ปากงูเห่าไว้คืออะไรก็ให้ภรรยาเก็บไว้นะใช้จ่ายในคราวจำเป็นนะใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันใช้จ่ายจิปาถะค่านู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พระเวสสันดรก็ส่งสอนพระนางมัตสีว่าต้องแบ่งทรัพย์สมบัติไว้อย่างเนี้ยเพื่อการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นหลักเป็นฐานชีวิตของเราก็จะมั่นคงอยู่ดีมีสุขด้วยการที่เรามีทรัพย์แล้วใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านเรียกว่าหาและก็รักษาสมบัติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันหรือหลักธรรมอันที่จะอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้นที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมิกัตถะสังวัตสังวัตตนิกธรรมแล้วท่านก็ขยายความว่าหลักธรรมสี่ประการเนี่ยมันคืออะไรอุทานสัมปทาประการแรกคือถึงพร้อมด้วยการด้วยความหมั่นเป็นคนหมั่นเป็นคนเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตฝึกฝนให้มีความชำนิชำนาญและก็รู้จริงในงานที่ตนเองทำแล้วก็รู้จักใช้ปัญญา
สอดส่องตรวจตราหาวิธีที่เหมาะสมหาวิธีที่ดีในการจัดการดำเนินการให้ได้ผลดีนะอุทธานสัมปทาคือการเสาะแสวงหาอย่างญาติโยมทางทำการเกษตรปลูกข้าวปลูกพืชไร่พืชสวนนะก็ขอให้ผลผลิตนั้นมีผลผลิตเยอะแยะมากมายนะได้คุ้มค่าในการที่ลงทุนไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะทำนา1ไร่ให้ได้เป็น100ถังอย่างเนี้ยนะ1ไร่ให้ได้เป็น100ถังหรือ1เกวียน2เกวียน3เกวียนนะได้ข้าวเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะทำพืชไร่ทำพืชสวนปลูกพืชยืนต้นเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นไงอันนี้คือการแสวงหาเพื่อที่จะได้มาเป็นทรัพย์สินของตนเองเมื่อได้ผลผลิตก็นำไปขายเป็นเงินเป็นทองฝากไว้เพื่อที่จะได้ใช้จ่ายในคราวจำเป็นในครัวเรือนของตนเองอันนี้คืออุทธานสัมปทาประการที่สองคืออารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาได้มาแล้วต้องรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์โสถีผลในการที่เราแสวงหาด้วยปรีแข้งของตนเองนะก็มีความสุจริตมีความสุจริตใครที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยปรีแข้งของตนเองนะเป็นสุจริตแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์โสติผลในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อเราทำงานด้วยปรีแข้งของตนเองได้มาเนี่ยโอ้กว่าจะได้มานี่ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยทุกอย่างแหละกว่าจะได้มานะก็เมื่อได้มาแล้วจะใช้สอยประหยัดสุดสุดนะญาติโยมประหยัดสุดๆเลยแหละสุดๆเพราะอะไรเพราะจะใช้จ่ายในคราไหนก็นึกถึงการที่ได้มาของตนเองว่ามันยากลำบากมันยากมันลำบากกว่าที่จะได้มาอย่างเราได้เงินมาใส่กระเป๋าจะซื้อของแต่ละทีคิดแล้วคิดอีกควักกระเป๋าจนกระเป๋าเป็นมันเขาบอกว่านะกระเป๋าเป็นมันก็หมายถึงว่าควักดึงออกมายังไม่ซื้อนะแล้วก็เอากลับไปคืนที่เก่าดึงออกดึงเข้าอยู่อย่างนั้นจนกระเป๋าเป็นมันนะกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังค์แต่ละบาทแต่ละสลึงเนี่ยมันได้มาโดยลำบากเวลาจะซื้อนู่นนี่นั่นก็ต้องพินิจพิจารณาใคร่ครวญนะสิ่งของที่ได้มาเนี่ยต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเช่นเก็บรักษาโภคทรัพย์แล้วก็ผลงานที่ตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยชอบธรรมด้วยกำลังงานของตนเองก็ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียไปโดยปราบประโยชน์อันนี้ก็คือทำให้เกิดประโยชน์โสถีผลนะอารักขะสัมปทารักษาในสิ่งที่ควรรักษาเหมือนกับทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดาถ้าเรามีถ้าเราไม่รักษาเราทิ้งสุรุ่ยสุร่ายทิ้งไว้ไปทั่วคนอื่นเขาเห็นเขาก็หยิบไปเขาก็ว่าเป็นของไม่มีเจ้าของแต่ถ้าเก็บรักษาไว้อย่างดีนะ
ขาก็รู้ว่าของเนี่ยมีเจ้าของเพราะเป็นมีคนเก็บรักษาไว้อย่างดีอย่างเราใส่สร้อยใส่แหวนก็เขาก็คนอื่นก็เห็นว่ามีเจ้าของเขาก็จะไม่ได้ถือเอามันเป็นการแสดงให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งของของฉันเนี่ยมันมีราคามันเป็นของล้ำค่านะเราจึงเก็บรักษาไว้ให้ดีทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเราก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะ อย่างมีคำหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าเหมือนกับตัวเราอะกับตัวเรารักษาจิตไว้ให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้พร่องความเศร้าหมองจะหมดไปก็เหมือนการรักษาทรัพย์สินเงินทองนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเราเก็บรักษาไม่ดีถ้าถูกลักถูกขโมยถูกคนอื่นเอาไปมันก็เกิดความเสียดายเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิ่งของให้ได้รักษาเนี่ยถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นประโยชน์นะถือว่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมีของดีแล้วเราต้องรักษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนพุทธมามกะบริษัทผู้รับฟังทุกท่านเหมือนกับเหมือนกับอุบาสกผู้หนึ่งท่านรักษาของดีของท่านแม้ว่าของดีนั้นน่ะมันจะหยาบคายไปบ้างแต่ท่านก็รักษานะท่านก็รักษามีเรื่องเล่าในครั้งอดีตมีเรื่องเล่าในครั้งอดีตว่าด้วยผู้ที่มีความดุร้ายนะเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตนันทิเสนุโวอุบาสกได้เห็นร่างใครคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาให้ท่านได้เห็นคือนันทิเสนเนี่ยเป็นอุบาสกผู้ที่มีศีลมีธรรมนะแล้วก็ญาติของท่านตายไปเยอะแยะมากมายพร้อมกับภรรยาก็ตายไปแล้วท่านเห็นเปรตท่านเห็นเปรตผู้หนึ่งมาปรากฏกายให้ท่านเห็นนันทิเสนก็ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีผิวดำมีรูปร่างน่าเกลียดตัวขรุขระน่ากลัวมีตาสีเหลืองเขี้ยวงอกออกมาเหมือนกับหมูเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรกันแน่เปรตตนนั้นก็เลยตอบว่าข้าแต่ท่านนันทิเสนเมื่อก่อนเนี่ยฉันชื่อว่านันทาเป็นภรรยาของท่านได้ทำกรรมอันชั่วช้ารามกจึงได้จากโลกนี้ไปสู่เปรตโลกอันนี้มนุษย์โลกนะมนุษย์โลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์โลกแต่ที่นางตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตโลกอาศัยอยู่ในโลกของเปรตนะนันทิเสนก็ถามว่าเอาท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจเพราะวิบากกรรมอะไรท่านจึงได้จากมนุษย์โลกไปสู่เปรตโลกนางเปรตก็บอกว่าเมื่อก่อนฉันเป็นหญิงดุร้ายพูดคำหยาบคายกับท่านโยมจำไว้นะอย่าด่าสามีนะ
ถ้าใครเคยด่าสามีก็ขอโทษสามีนะถ้าตายไปแล้วจะได้ไม่ได้เกิดเป็นเปรตอย่างนางเนี่ยนะนางนันทาเนี่ยตอนนั้นญาติโยมเดี๋ยวเอาไว้เล่าในวันพรุ่งนี้ก็เล่ากันแล้วก็แล้วกันนะวันนี้หมดเวลาทุ่มหนึ่งต้องฟังข่าวนะว่าฝนจะตกไหมบ้านเราฝนจะตกที่ไหนบ้างลมจะมีที่ไหนบ้างก็วันนี้หมดเวลาแล้วขอจากลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: พายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร
1: ่
0: วมสร้างสำนึกโดย
1: แล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
2: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
3: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
4: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
3: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันเช่นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
5: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
6: บ้านซื้อบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิฟานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านซือบอก
5: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
6: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
5: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ทีนี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคนภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
6: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
7: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
8: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณอัมรัน
7: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชทานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
8: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา 18:00 น.ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568 ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
7: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัล นะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
8: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัล นะคะโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
7: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: ค่ะสำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดลูโบกาเยาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจ๊แมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยีระคอยียะหมู่ที่3ตำบลดูซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยาเกยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมูฮัมหมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรกฤษิ์นะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโตนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะสิงห์นะครับรางวัลที่3นายมูฮัมหมัดดอลเลาะห์เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซานปอฮงตือบอกนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
2: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
1: อิส
2: ลามภาคใต้
1: ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
2: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แหน่โรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเรงมาโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซิดสามะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเยตกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียนสานติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนต้นตันหยงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทาน พระราชดำรัสนะครับ

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

สวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับพอถึงเวลา 19:30 นครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนต้องหอมหิ้วรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับนำความบันเทิงจากนี้เป็นต้นไปครับจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากปู่ที่1ครับบ้านนาแคตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้เป็นประจำทุกคืนครับ

ไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจเลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไม่ได้ฝากทางไปรษณีย์ครับแต่ฝากทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็FM 99 MHz ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังบทเพลงที่มีความไพเราะครับจากทางรายการครับก็หลายต่อหลายบทเพลงนั่นแหละครับยังคงรอคอยท่านฟังอยู่จนกระทั่งถึงเวลา 20:00 น.ครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็เป็นห่วงเป็นใยครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนครับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ทุกคันครับเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกคนครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันใหม่สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับมาคิดดีเลยครับดีชนมีรถบีบแตรไล
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผ่าซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.นิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูตรสนาสิก สำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธสายาทเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
4: นายถาปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
5: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
7: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
8: ครับ
7: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
8: พร้อมก่อน
7: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
8: ครับ
7: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
8: อ
7: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อลาง
8: ครับ
7: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
6: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชาวนันมาลีรายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 20:24ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่า
8: จ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้นสองของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10:16 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิติวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันจบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด 0-2 เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรพิทยพยัตนามโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมด เพื่อได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จ
15: ศรัทธาไม่ว่าอะไร
14: หรือเป็น
16: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้

2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับสำหรับรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของวันสุขภาพจิตโลกเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าสุขภาพแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับที่มีทั้งมิติทางกายและก็มิติทางจิตใจที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกครับสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับหากแต่เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของคุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันไม่ว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะอยู่ในวัยศึกษาวัยทำงานหรือว่าวัยสูงอายุนะครับความพร้อมทางจิตใจเนี่ยก็ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายความกดดันและก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนะครับทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีนั้นจึงถูกกำหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลกหรือว่า World Mental Health Day นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมโลกและสังคมไทยเนี่ยได้ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของสุขภาพจิตพร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาวะทางใจของตนเองนะครับรวมไปถึงคนในครอบครัวและก็คนรอบข้างอย่างจริงจังนะครับรัฐบาลและก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศต่างก็ร่วม

0: กันในการรณรงค์ให้วันสำคัญนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้ลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะเปิดใจพูดคุยขอความช่วยเหลือตลอดจนหยิบยื่นกำลังใจให้แก่กันเพื่อร่วมกันลดอัตราภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับสุขภาพจิตที่ดีคืออะไรคุณผู้ฟังสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็คือภาวะที่จิตใจมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับปัญหาความกดดันและก็ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมดุลทำให้บุคคลเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตทำงานหรือว่าศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับมีความพึงพอใจในชีวิตแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมรอบข้างได้สุขภาพจิตที่ดีครับมีความสำคัญเนี่ยไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกายเพราะทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยต้องดำเนินควบคู่กันไปนะครับหากจิตใจมีความอ่อนล้าหรือเจ็บป่วยนะครับก็ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายแล้วก็อาการนอนไม่หลับปวดหัวเรื้อรังระบบภูมิคุ้มกันต่ำลงนะครับแล้วก็ในทางกลับกันครับความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยก็ย่อมสร้างความเครียดให้แก่จิตใจได้เช่นกันนะครับในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและก็ความไม่แน่นอนความเครียดสะสมเนี่ยจึงกลายเป็นภัยเงียบนะครับที่กัดกินจิตใจของผู้คนโดยไม่รู้ตัวหากปล่อยทิ้งไว้นะครับโดยไม่มีการดูแลความเครียดเหล่านี้เนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่ภาวะวิตกกังวลภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวผู้ป่วยเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบลูกโซ่เนี่ยไปยังความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและก็ประสิทธิภาพโดยรวมของสังคมอีกด้วยครับการป้องกันและก็การเข้ารับการช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเยียวยาปัญหาสุขภาพจิตบ่อยครั้งนะครับที่ผู้ป่วยเนี่ยมักไม่รู้ตัวนะครับว่าตนเองเนี่ยกำลังเผชิญกับความผิดปกติทางจิตใจจนกระทั่งอาการเนี่ยลุกลามรุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยการหมั่นสังเกตพฤติกรรมอารมณ์และก็ความคิดทั้งของตนเองแล้วก็คนใกล้ชิดจึงเป็นเกราะป้องกันด่านแรกที่สำคัญโดยสัญญาณเตือนที่ควรเฝ้าระวังนะครับจำแนกได้ดังนี้คุณผู้ฟังสัญญาณเตือนด้านอารมณ์นะครับก็คือมีความรู้สึกวิตกกังวลตึงเครียดหรือว่าหงุดหงิดง่ายกว่าปกตินะครับรู้สึกหมดหวังไร้พลังหรือว่าสูญเสียความมั่นใจในตนเองอย่างต่อเนื่องไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชื่นชอบนะครับหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันอย่างไร้สาเหตุสัญญาณต่อไปก็คือสัญญาณเตือนด้านความคิดครับก็คือจะมีอาการขาดสมาธิแล้วก็ความจดจ่อในการทำงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆไม่สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความคิดฟุ้งซ่านวกวนนะครับแล้วก็ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความคิดกับความรู้สึกที่แท้จริงออกจากกันได้นะครับสัญญาณต่อไปคือสัญญาณเตือนด้านพฤติกรรมครับก็จะมีอาการเริ่มปล่อยปละละเลยการดูแลสุขอนามัยและก็ความสะอาดของตนเองถอนตัวจากสังคมหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนนะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดหรือสูญเสียความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องสำหรับวัยทำงานครับสุขภาพจิตคือฟันเฟืองที่เรียกว่าสำคัญนะครับที่กำหนดประสิทธิภาพและก็ความสำเร็จในอาชีพการงานใจที่แข็งแรงและปลอดโปร่งเนี่ยนะครับก็ช่วยให้เรามีสมาธิความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พลังบวกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างราบรื่นองค์กรและก็สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานนะครับย่อมสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็มีความสุขซึ่งก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนะครับในทางตรงกันข้ามครับหากองค์กรละเลยความสำคัญของสุขภาวะทางใจพนักงานเนี่ยต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักหน่วงนะครับบรรยากาศที่เป็นพิษหรือความกดดันที่มากเกินไปความเหนื่อยล้าทางใจจะสะสมจนเกิดภาวะหมดไฟนะครับแล้วก็หมดแพชชั่นแล้วก็นำไปสู่การลาออกหรือว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงดังนั้นเนี่ยการจัดสรรเวลาให้พนักงานได้พักผ่อนการเปิดพื้นที่ให้มีการรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจแล้วก็การจัดกิจกรรมผ่อนคลายในที่ทำงานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรนะครับควรให้ความสำคัญสำหรับ5วิธีง่ายๆครับในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพใจในชีวิตประจำวันนะครับการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นนะครับในการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจได้ด้วยตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันง่ายๆดังนี้นะครับ1คือหาเวลาหยุดพักนะครับหรือว่าไมโครเบรกนะฮะลองตัดขาดจากงานหรือว่าภาระหน้าที่ที่เรียกว่าหนักหน่วงชั่วคราวนะครับให้เวลากับการทำสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็ช่วยให้จิตใจสงบอย่างเช่นการฟังเพลงโปรดนะครับอ่านหนังสือดีๆหรือว่าเดินเล่นรับลมนะครับหรือว่าใช้เวลากับงานอดิเรกแม้เพียงแค่วันละเล็กวันละน้อยเนี่ยก็ช่วยเติมพลังใจได้มหาศาลนะครับ คือพูดคุยและแชร์ความรู้สึกนะครับบอกเลยนะครับว่าอย่าแบกรับความเครียดหรือว่าปัญหาไว้คนเดียวการได้ระบายความรู้สึกนะครับความอึดอัดหรือว่าความกังวลให้กับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ไว้ใจเนี่ยฟังก็จะช่วยลดความหนักหน่วงในจิตใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพังนะครับ3ครับออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพกายนะครับร่างกายที่แข็งแรงคือบ้านของจิตใจครับการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการเดินวิ่งโยคะหรือว่าการเล่นกีฬาก็จะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขแล้วก็ช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ4ครับฝึกสติและการกำหนดลมหายใจครับการฝึกสมาธิหรือการหายใจเข้าออกลึกๆนะฮะอย่างมีสติวันละไม่กี่นาทีเนี่ยก็ช่วยดึงจิตใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันลดความฟุ้งซ่านแล้วก็เพิ่มความนิ่งในการตัดสินใจเรื่องต่างๆนะครับ5ครับจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ไม่กดดันตนเองครับก็ยอมรับความจริงนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาการพักผ่อนไม่ใช่ความล้มเหลวครับจงให้อภัยตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าแล้วก็กำหนดเป้าหมายที่ยืดหยุ่นพอดีกับกำลังของตนเองนะครับในยุคดิจิทัลปัจจุบันคุณผู้ฟังการเข้าถึงคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนกลัวจะถูกตีตราหรือว่าไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับรัฐบาลและสถาบันการศึกษาชั้นนำเนี่ยได้พัฒนาเครื่องมืออัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันและก็แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็คัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทุกคนนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น DMind นะครับหรือว่าหมอพอดีครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันคัดกรองแล้วก็ประเมินภาวะซึมเศร้าพัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในรูปแบบหมอพอดีนะครับที่จำลองเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยรับฟังแล้วก็ประเมินความเสี่ยงจากสีหน้าน้ำเสียงแล้วก็ข้อความช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกเหมือนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ทางการของระบบนะครับต่อไปก็คือใส่ใจครับคุณผู้ฟังใส่ใจเนี่ยนะฮะก็เป็นหุ่นยนต์โต้ตอบอัจฉริยะนะครับหรือว่าไฮบริด AI แชทบอทนะครับบนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพจิตประเทศไทยครับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับให้บริการตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งการประเมินสุขภาพจิตนะครับหรือว่าสกรีนนิ่งช่วยคุยคลายเหงานะครับหรือว่าชิดแชทนะฮะฝึกฝนทักษะชีวิตหรือว่า My Exercise นะครับแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาตามหลักจิตวิทยานะครับหรือว่า Intervention นะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนได้นะครับที่ LINE ID @ ใส่ใจบอทนะครับก็สะกด PSYJAI แล้วก็ BOT นะคุณผู้ฟังแม้ว่าเทคโนโลยีนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยเผชิญกับภาวะความเครียดรุนแรงมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังหงุดหงิดแปรปรวนหรือว่ามีความคิดที่จะทำร้ายตนเองต่อเนื่องการพบแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาในสถานพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องที่สุดโดยโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทั่วประเทศนะครับได้เปิดให้บริการคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างครอบคลุมภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความสูญเสียทางวัตถุนะครับบ้านเรือนทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังสร้างรอยแผลทางจิตใจนะครับที่ลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้เนี่ยก็พรากความรู้สึกปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตแล้วก็พรากคนที่เรารักนะครับไปในพริบตาทำให้ผู้ประสบภัยจำนวนมากคุณผู้ฟังต้องเผชิญกับภาวะช็อกความหวาดกลัวแล้วก็ความโศกเศร้าอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการดูแลสุขภาพจิตหลังประสบภัยพิบัติเนี่ยจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการช่วยเหลือด้านปัจจัย4นะครับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยเพราะว่าแผลทางกายเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่นานในการรักษาให้หายแต่ว่าแผลทางใจนี่สิครับหากไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธีอาจพัฒนาไปสู่ภาวะทางจิตเวชเรื้อรังอย่างเช่นโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจนะครับรวมไปถึงโรคซึมเศร้าหรือว่าภาวะวิตกกังวลอย่างรุนแรงซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาวครับเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่คุกคามชีวิตนะครับร่างกายและจิตใจเนี่ยจะมีกลไกการตอบสนองเพื่อความอยู่รอดนะครับปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกติของจิตใจที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติโดยอาการที่มักพบได้นะครับในช่วงแรกหลังจากเกิดภัยพิบัติก็ได้แก่หนึ่งครับด้านร่างกายก็คือจะมีอาการสะดุ้งผวาใจสั่นเมื่อได้ยินเสียงดังนะครับนอนไม่หลับ ฝันร้ายซ้ำๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนื่อยล้าอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ2คือด้านอารมณ์คุณผู้ฟังอาจจะมีอาการช็อกแล้วก็ชาเฉื่อยนะครับก็คือรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เป็นความจริงมีอาการกลัวหวาดระแวงวิตกกังวลตลอดเวลานะครับรู้สึกผิดที่ตนเองเนี่ยรอดชีวิตมาได้ขณะที่ผู้อื่นสูญเสียนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกโกรธแค้นหรือว่าความรู้สึกสิ้นหวังไร้หนทาง3คือด้านความคิดและความจำครับก็จะมีอาการหลงลืมไม่มีสมาธิสมองเตอร์คิดอะไรไม่ออกนะครับหรือว่าภาพเหตุการณ์สะเทือนใจตามหลอนนะครับเข้ามาอยู่ในหัวตลอดเวลา4คือด้านพฤติกรรมคุณผู้ฟังก็คือจะมีการหลีกเลี่ยงสถานที่หรือว่าสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์นะครับแล้วก็แยกตัวออกจากสังคมไม่พูดไม่จากับใครหรือว่าในบางรายเนี่ยอาจจะหันไปพึ่งพาแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดเพื่อลืมความเจ็บปวดนะครับปฏิกิริยาเหล่านี้คุณผู้ฟังส่วนใหญ่จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็บรรเทาลงได้เองภายใน 2-4 สัปดาห์หากผู้ประสบภัยนะครับได้รับความปลอดภัยการสนับสนุนขั้นพื้นฐานแล้วก็ความเข้าใจจากคนรอบข้างแต่หากอาการเหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่หรือว่ามีความรุนแรงมากขึ้นนะครับจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยด่วนนะครับหลักการปฐมพยาบาลทางจิตใจคุณผู้ฟังหรือว่า psychological first aid เนี่ยนะครับในยามเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือเบื้องต้นจากคนรอบข้างครอบครัวหรือว่าอาสาสมัครถือเป็นด่านแรกที่ช่วยประคับประคองจิตใจผู้ประสบภัยนะครับไม่ให้ดิ่งลงสู่ภาวะวิกฤตโดยใช้หลักการมองรับฟังเชื่อมโยงดังนี้นะครับอันแรกเลยก็คือมองหาแล้วก็ประเมินความปลอดภัยครับตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นจัดอาหารน้ำดื่มแล้วก็ที่พักพิงที่อบอุ่นนะครับเพื่อลดความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพของผู้ประสบภัยต่อไปก็คือรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้พูดคุยระบายความรู้สึกหรือร้องไห้ตามต้องการนะครับหลีกเลี่ยงการพูดคำว่าสู้ๆนะหรืออย่าคิดมากเลยนะครับในช่วงแรกนะคุณผู้ฟังสำหรับ2คำนี้ในช่วงแรกเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไว้อย่างนั้นเถอะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับรู้สึกถูกปฏิเสธความรู้สึกนะแต่ควรใช้คำพูดที่แสดงความห่วงใยแล้วก็การอยู่เคียงข้างอย่างเช่นเราเสียใจด้วยจริงๆนะเราอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเธอนะหรือค่อยๆเล่าให้ฟังได้นะอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังจะดีกว่านะครับในช่วงแรกนะคุณผู้ฟังนะต่อไปก็คือการเชื่อมโยงสู่ความช่วยเหลือครับก็คือช่วยเหลือในเรื่องกิจธุระจำเป็นแล้วก็แนะนำนะครับหรือว่าพาเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพจิตนะครับเมื่อพบว่ามีอาการรุนแรงนะครับแนวทางในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพจิตตนเองหลังภัยพิบัติคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่รอดชีวิตหรือว่าผู้ประสบภัยนะครับการค่อยๆฟื้นฟูจิตใจของตนเองให้กลับคืนสู่ภาวะสมดุลเนี่ยต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความเมตตาต่อตนเองครับผ่านแนวทางปฏิบัติเหล่านี้หนึ่งคือยอมรับแล้วก็อนุญาตให้ตนเองเนี่ยรู้สึกเสียใจก็คืออย่าฝืนหรือว่าทำเป็นเข้มแข็งหรือว่ากดทับความรู้สึกโศกเศร้านะครับความเสียใจความโกรธอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องของความกลัวคือเรื่องต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วในสถานการณ์วิกฤตนะครับการร้องไห้แล้วก็การระบายออกมาเนี่ยก็คือการระบายความกดดันทางจิตใจที่ดีนั่นเองคุณผู้ฟังสองคือจำกัดการเสพข่าวที่เกินพอดีครับในยุคโซเชียลมีเดียนะครับภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ภัยพิบัติก็ถูกแชร์ซ้ำๆนะครับซึ่งอาจจะกระตุ้นให้สมองเนี่ยหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอาการหวาดผวาเพิ่มขึ้นนะครับควรที่จะพักจากการที่อยู่หน้าจอแล้วก็ติดตามข่าวสารเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ3ครับสร้างกิจวัตรประจำวันใหม่ทีละน้อยนะครับแม้ว่าชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าการพยายามรักษาเวลาตื่นนอนการรับประทานอาหารตรงเวลาหรือว่าการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับร่วมกับคนในครอบครัวเนี่ยจะช่วยสร้างความรู้สึกสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้กลับคืนมาทีละน้อยนะครับ4คือดูแลสุขภาพกายควบคู่กันนะครับก็คือพยายามพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือว่าการใช้สารเสพติดเพื่อหนีปัญหานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำลายระบบประสาทแล้วก็ซ้ำเติมให้สุขภาพจิตเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับ5ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังครับเมื่อสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นการที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนแบ่งปันสิ่งของหรืออาสาสมัครดูแลผู้ประสบภัยรายอื่นเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองหรือว่าเซลฟ์วอร์ฟเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเยียวยาจิตใจให้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็ต้องการความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษซึ่งก็ได้แก่กลุ่มแรกเลยนะครับก็คือเด็กแล้วก็เยาวชนคุณผู้ฟังซึ่งเด็กเนี่ยมักจะไม่เข้าใจความซับซ้อนของภัยพิบัตินะครับแล้วก็อาจจะแสดงออกผ่านความกลัวการพัดพรากปัสสาวะรถที่นอนร้องไห้งองแงหรือว่าซึมเศร้านะครับซึ่งผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะอบกอดให้ความอบอุ่นแล้วก็อธิบายสถานการณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายตามวัยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้วาดรูปหรือว่าเล่าความรู้สึกเนี่ยออกมาให้ระบายออกมานั่นเองคุณผู้ฟังกลุ่มต่อไปคือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีความเปราะบางทั้งทางร่างกายแล้วก็การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับมักเกิดความวิตกกังวลสูงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การขาดยาประจำตัวนะครับจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยคอยพูดให้ความมั่นใจแล้วก็ดูแลเรื่องการทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับกลุ่มต่อไปคือทีมอาสาสมัครแล้วก็บุคลากรด่านหน้าครับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยมักจะเผชิญสภาวะความเครียดสะสมนะครับจากการทำงานหนักและการเห็นความสูญเสียนะครับจึงต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังพลจากที่มีระบบ debriefing นะครับหรือว่าการพูดคุยสะท้อนความรู้สึกหลังปฏิบัติงานและเปิดพื้นที่ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับซึ่งหากว่าคุณหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยมีอาการเครียดรุนแรงนอนไม่หลับต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์หวาดผวาแยกตัวจากสังคมหรือว่ามีความคิดอยากทำร้ายตนเองอย่าแบกรับความทุกข์ไว้เพียงลำพังนะครับสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ทันทีนะครับผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะครับ1คือสายด่วนสุขภาพจิตแห่งชาตินะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1323นะครับอันนี้ก็โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรึกษาปัญหาความเครียดภาวะวิกฤตทางใจแล้วก็รับคำแนะนำจากนักจิตวิทยานะครับ2ก็คือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT นะครับหรือว่า Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team นะครับจะเป็นทีมเยียวยาจิตใจนะครับในภาวะวิกฤตจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งจะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนแล้วก็ศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยนะครับต่อไปคือในส่วนของสถานพยาบาลและก็โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะรับคำปรึกษาจากคลินิกสุขภาพจิตและก็จิตเวชประจำโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับเพื่อรับการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าต้องอาศัยเวลาแต่ด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การเกื้อกูลกันในสังคมนะครับก็จะช่วยประสานรอยแผลทางใจแล้วก็นำผู้ประสบภัยเนี่ยก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนะครับเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งนะครับสุขภาพจิตที่ดีก็คือของขวัญล้ำค่าครับหรือเรียกว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดเลยก็ว่าได้ที่เราสามารถมอบให้แก่ตนเองแล้วก็คนที่เรารักในวาระวันสุขภาพจิตโลกนะครับ10ตุลาคมนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะครับถือเป็นโอกาสอันดีนะครับในการหันมาทบทวนตนเองใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างแล้วก็ร่วมกันสร้างบรรยากาศในสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนะครับความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไร้ซึ่งการตีตรานะครับปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอนะครับการยอมรับความจริงการกล้าที่จะเปิดใจขอความช่วยเหลือแล้วก็การดูแลกันและกันในทุกๆวันเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้สังคมไทยก้าวผ่านทุกความท้าทายไปได้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็พลังใจที่เข้มแข็งนั่นเองนะครับก็เป็นสารคดีที่น่าจะเรียกว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับวันสุขภาพจิตโลกนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันรา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง91สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจในช่วงของวันอาทิตย์ครับซึ่งมีรายการต่างๆดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตครับต่อจากนั้นก็รับอรุณแล้วก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการก้าวไกลในโลกว่าง8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวหลังจากนั้นก็คุมประพฤติพบประชาชนและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงรายการของฝากจากเสียงจอยข่าวต้นชั่วโมงสืบสานรักษาต่อยอดครับและก็รายการเพื่อสังคมไทยและก็กฎหมายท้องถิ่นกับปลัดอู๊ดและก็ข่าวต้นชั่วโมงสาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็นานาสาระจากมหาวิทยาลัยอุรภาข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสม.ไทยลมและก็ข่าวต้นชั่วโมงหลังจากนั้นก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือและก็ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาครับรายการชายคาทกส.ครับ18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติ18นาฬิกาใจถึงใจและก็รายการธรรมนูญชีวิตและก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็20นาฬิกาก็ถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิการายการธรรมะก่อนนิทราหลังจากนั้น21นาฬิกาก็ปิดการกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีได้

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติด

แม่รักเจ้านี้เพียงใดห่วงลูกยิ่งใหญ่ควรรู้พ่อเจ้าก็รักเอ็นดูดิ้นรนต่อสู้อดทนหวังลูกให้อยู่เป็นสุขพ่อแม่ยอมทุกข์ไม่บ่นเมตตาพร่ำสอนผ่อนปรนเพื่อลูกเป็นคนดีแท้อยากให้ลูกมีคุณธรรมคารวะนอบน้อมพ่อแม่อย่าทำดื้อดันชนะแพ้น้ำตาพ่อแม่จะหลั่งหนอง

พ่อแบกไถไปนายามปาสางลูกคิดสร้างแต่ชั่วมั่วหม่นหมองแม่รดผักตักน้ำในลำคลองลูกไปจองตั๋วดูหนังแต่ยังหวั่นพ่อถางป่าทำนาจนฟ้าสางลูกสบายอัดบุรีไม่เหลียวหลังพ่อกินข้าวกับเกลือเมื่อเที่ยงวันลูกสุขสันต์ข้าวมันไก่ใจใหญ่พอพ่อหน้าดำคร่ำเครียดทางแต่ป่าลูกเที่ยวบาฟอโชโกจินโนแม่ห่มผ้าผืนหนึ่งซึ่งมอสอกลูกแสนหล่อนุ่มมอดยอดไปเลยพ่อตัวดำหลังคูอยู่กลางทุ่งลูกมัวยุ่งเที่ยวหญิงไม่นิ่งเฉยพ่อฝ่าแดดตากลมจนไม่สะเบยโอ้ลูกเอ๋ยเล่นไพ่ไม่แหลมองแม่ขาดเลือดแห้งผอมตรอกใจเศร้าว่าลูกเราอนาคตหมดหวังหนอเพราะแม่จนลูกจึงชั่วมัวสอบหลอกทำเหล่ากอให้พี่นาคขาดคุณธรรมขอเพียงแค่นี้ลูกเอ๋ยเกินเลยไม่ที่จะสนองธรรมะเท่านั้นคุ้มครองปกป้องคนดีร่มเย็นชีวิตควรมีหา

โอ้ลูกเอ๋ยลูกน้องกลอยใจแม่แม่ดูแลปกปักเลี้ยงรักษาเฝ้าเหตุกล่อมยอมลำบากตรากตรำมายามเจ้าตื่นหรือนิทราก็อาทรพ่อของเจ้าก็เอาใจไม่น้อยกว่า

ยามเจ้าร้องออดอ้อนไม่ดุดันลูกป่วยไข้ใจพ่อแม่แทบจะขาดภาวนาให้แคล้วคลาดจากภัยนั้นอยากรับทุกข์ของลูกมาผูกพันอยากกีดกั้นภัยทุกอย่างให้ห่างไกลเมื่อเติบโตให้เจ้าเข้าใจถึงเราสองคนผู้ซึ่งอยู่ชิดใกล้ถึงดุดาว่าตีใช่อะไรก็เพราะหวังลูกฟังให้เจ้าได้ดีลูกอย่าเคืองอย่าโกรธโทษผิดผิดจงเพียรด้วยปัญญาอย่าหลีกหนีพ่อแม่รักเจ้าเท่าชีวิตเลี้ยงลูกมาจนบัดนี้เพื่ออะไรมิหวังใดจากเจ้าเท่าปลายเข็มหวังให้เจ้าเปี่ยมเต็มทุกสมัยคุณธรรมนำรอดตลอดไปเพราะความดีจะคุ้มภัยตลอดกาลพ่อแม่ส่งเงินทองแก่ลูกชายจงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายอันพ่อแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบาย

หาได้เปรตสุดจะเทียบเทียมได้ในโลกลาเพราะแม่นั้นให้กำเนิดเกิดลูกมาคุณของข้าน้ำนมหาได้ป่าคำว่าแม่มีแต่ให้ไม่คิดรับแม่ให้ศักดิ์ให้วิชาให้อาหารให้ชีวิตให้ความคิดให้วิญญาณสุดประมาณจะนับได้มากมายจริงแม่ลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งตาปีแม่ยอมพลีชีวิตทั้งจิตใจก็เพื่อโลกผูกพันกระสันรักแม้ดวงตาแม่รักควักให้ได้

อันมวลมิตรอื่นใดหาไม่ยากหาลำบากยากแท้แม่มาตรฐานผู้เป็นพรหมเป็นพระบุรพาจารย์ควรแก่การเทิดไว้ไหว้บูชาหมดสิ่งอื่นหมดไปหาใหม่แก้หากหมดแม่แล้วไม่มีที่จัดหาเป็นแม่พระแม่ประเสริฐแต่เกิดมาร่วมชายคาเรือนตนแม่คนเดียว

ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นแม่ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่เมตตากรุณามุทิตากาตแม่เมยาอุเบกขาเป็นอารมณ์แม่เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุดแม่หวังบุตรธิดาอย่าขืนขมแม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชมแม่จึงทรงภาสิทธิ์มิตรในเรือน

อันรักใดไหนอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่แม่รักสมัครหมายรักของแม่คงมั่นตราบวันตายหญิงหรือชายรักเจ้าเท่าดวงมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กรองกลั่นเลือดแม่นั้นเลี้ยงหล่อก่อสังขารกว่าจะเป็นตัวตนต้องทนทานครั้นถึงกาคลอดเจ้าราวระบบแม่เจ็บปวดเวียนว่ายชีวาสิ้นหรือทวินคิดใดให้คืนขมหวังเพียงลูกปลอดภัยได้ชื่นชมก็สุขสมใจแม่อย่างแท้จริง

ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ใครกันเล่าที่ป้อนข้าวป้อนน้ำทำทุกสิ่งจะหนักเบาเจ้าทายไม่ประวิงไม่ทอดทิ้งกอดกบยามตกใจขวัญเอ๋ยขวัญมาอยู่มาสู่เจ้าแม่คอยเฝ้าสู่ช่วยยามป่วยไข้ยามลูกนอนสายเปลยแม่เหไกวแม่เรื่องไรจะขบกัดแม่พัดหนีแม่ยอมอดให้ลูกอิ่มก็ยิ้มชื่นทุกวันคือหวังให้ลูกสุขสีพระคุณแม่ยิ่งกว่าฟ้าปัตตภีชีวิตนี้เกิดมาควรแทนคุณโอ้พระคุณเหนือกล้าวของลูกเอ๋ยลูกไม่เคยลืมบุญคุณของแม่นี้สุดซาบซึ้งถึงค่าความปราณีที่แม่มีต่อลูกจิตผูกพันลูกจะแทนคุณได้อย่างไรหนอเพื่อให้พอเพียงบุญคุณของแม่นั้นลูกบวชเรียนเพียรภาคมากอนันต์แต่ดูมันเล็กน้อยด้อยเกินไปจะเปรียบด้วยดินฟ้ามหาสมุทรก็ไกลสุดฟ้าดินเนคินขั้นจะเอาดินสิ้นพิภพบรรจบกันมาเสกสรรให้เป็นเช่นปากกาแล้วนำน้ำมหาสมุทรแสนสุดลึกทำแทนหมึกหมดสมุทรจนสุดหาจารึกขานพระคุณของมารดาบนแผ่นฟ้าแทนกระดาษเพียรวาดไปจนหมดสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรจะสิ้นสุดคนมารดาก็หาไม่อันพระคุณเลิศยิ่งกว่าสิ่งใดที่แม่ให้ลูกรัก

ยามล้มกลิ้งใครหนอวิ่งมาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้อีกทั้งที่เจ็บปวดปักให้ดับไปผู้นั้นใส่ที่แท้แม่เราเอง

ยามลูกเกิดกายแม่เจ็บเหมือนเหน็บสอนยามลูกมอนแม่เจ็บใจเหมือนใครยามยามลูกอยู่แม่ช่วยชูให้เด่นงามเห็นลูกสาวแม่ห่วงนักคอยตักเตือนเห็นลูกทุกข์แม่ปล่อยทุกข์ไปกับเจ้าลูกหายเศร้าแม่สุขใจใครจะเหมือนยามลูกผิดคนแม่นั้นคอยเฝ้าเตือนยามเฉยเฉียนคนแม่เราเฝ้าปลอบใจ

ขอบูชาพระคุณแม่คุณเลิศแท้หาสิ่งใดในจักเหมือนยามลูกผิดคุณแม่นั้นคอยเฝ้าเตือนยามแฉเฉียดคุณแม่เราเฝ้าปลอบใจยามลูกทุกข์แม่พลอยทุกข์เหมือนกับลูกจิตแม่ผูกอยู่กับลูกไม่เหือดหายชีวิตนี้ลูกนั้นพลันมาลายจนวันตายจะไม่ขอลืมพระคุณบุญอันใดลูกสร้างมาแต่ปางก่อนจงยกย้อนถึงคุณแม่ผู้เกื้อหนุนเฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการุณโอ้พระคุณแสนล้ำเลิศประเสริฐ

ขอบูชาคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในดวงจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ทุกคนทุกท่านในโลกขอวิญญาณคือความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่มีความรักเมตตาปรารถนาให้ความสุขแก่สรรพสัตว์ในโลกขอพระคุณแม่จงเป็นที่พึ่งแก่ผู้มีทุกข์ในโลกความรักที่ควรเคารพบูชาคือความรักความเมตตาที่ไม่เห็นแก่ตัวความรักความเมตตาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนความรักความเมตตาที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์กายวาจาใจที่ลูกล่วงเกินต่อพระคุณแม่ในอดีตร้อยชาติพันชาติจนถึงปัจจุบันจำได้และไม่ได้เจตนาและไม่เจตนาขอพระคุณแม่ในโลกจงอโหสิกรรมแก่ลูกบุญใดที่ลูกได้ทำได้สร้างได้บำเพ็ญในอดีตถึงปัจจุบันขอบูชาพระคุณแม่ขอให้พระคุณแม่จงมีความสุขพ้นจากทุกข์มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในจิตวิญญาณสู่มรรคผลนิพพานพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยเธอ

พ่อกราบไหว้บูชาพระคุณแม่คุณเลิศแท้หาสิ่งใดไหนจักเหมือนยามลูกผิดคุณแม่นั้นคอยเฝ้าเตือนยามแฉเฉือนคุณแม่เราเฝ้าปลอบใจยามลูกทุกข์แม่พลอยทุกข์เหมือนกับลูกจิตแม่ผูกอยู่กับลูกไม่เหือดหายแม้ชีวิตของลูกนั้นพลันมาลายจนวันตายจะไม่ขอลืมพระคุณบุญอันใดลูกสร้างมาแต่ปางก่อนจงสะท้อนถึงพ่อแม่ผู้เกื้อหนุนเฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการุณโอ้พระคุณแสนล้ำเลิศประเสริฐเอ่ยเนื่องด้วยทุกชีวิตเกิดมาในโลกต้องอาศัยแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นบุคคลบางคนทำบุญมามากบุคคลบางคนทำบุญมาน้อยเมื่อเกิดมาในโลกจึงมีไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันเป็นไม่เหมือนกันบางท่านหรือบางชีวิตเกิดมามีพ่อแม่ทั้งสองคอยอบอุ้มคุ้มครองดูแลรักษาให้ความอบอุ่นทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงตั้งแต่เด็กเล็กจนเติบโตมามิให้ลูกต้องอนาถรเดือดร้อนใจพร้อมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าลูกจะเอื้อนเอ่ยอยากได้สิ่งใดพ่อแม่ก็ตามใจทุกอย่างบางท่านมีลูกคิดในทางดีกตัญญูกตเวทีไม่เหินห่างแต่บางท่านพ่อแม่ตามใจมากลูกกลับไม่รู้คุณนำความทุกข์ระทมมาให้แก่ผู้มีพระคุณก็มีไม่น้อยบางชีวิตบางท่านเกิดมามีพ่อแต่ไม่เห็นมีแม่บางท่านมีแม่ก็ไม่มีพ่อไม่เห็นหน้าพ่อตั้งแต่เกิดมาบางท่านไม่เห็นพ่อแม่พอรู้ภาษาก็รู้ว่าตนเองอยู่กับตาอยู่กับยายบางคนไม่เห็นพ่อแม่ไม่เห็นตาไม่เห็นยายแต่ได้นางพยาบาลผู้เป็นแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและอื่นๆอีกมากมายเพราะว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีถึงอย่างไรก็ตามเราจะมีพ่อแม่ให้ความอบอุ่นหรือไม่มีก็ตามเราล้วนแล้วแต่เกิดมาจากพ่อแม่ทั้งสองผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาศึกษาธรรมมาดีแล้วจะไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจถ้าหากตนเกิดมาหาพ่อแม่ดูแลไม่ได้จะไม่ระลึกนึกถึงสิ่งนั้นจะรู้แจ้งเข้าใจว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรมที่สั่งสมมาแล้วในอดีตหรือถ้ารู้ว่าตนเองเกิดมาอาภัพไร้ญาติขาดมิตรไร้ผู้ดูแลรักษาให้ความอบอุ่นเราก็จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีในชาตินี้ปัจจุบันนี้ให้มากอนาคตก็จะดีตามปัจจุบันเหตุอนาคตผลอาศัยเหตุปัจจุบันส่งผลไปสู่อนาคตย่อมได้สำเร็จเมื่อมีบุญฉะนั้นบางท่านบางคนจึงไม่ควรน้อยใจและบางท่านบางคนเกิดมามีพ่อแม่ดูแลรักษาให้ความอบอุ่นทุกอย่างแต่ประมาทมัวเมาก็มากเลินเล่อ
ไม่รู้คุณพ่อแม่ผู้มีคุณไม่รู้ว่าตนเองมีบุญมากจึงเกิดมาในฐานะที่ดีที่ประเสริฐที่สุขที่สบายเมื่อประมาทมัวเมาก็ทำบาปทำกรรมให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกทำให้พ่อแม่ต้องลำบากใจอนาคตต่อไปก็เสื่อมลงย่อมไปเกิดในสถานที่ไม่ดีอีกฉะนั้นบางครั้งความทุกข์เป็นเหตุให้เราสั่งสมความดีให้พ้นทุกข์บางครั้งความสุขเป็นเหตุให้เราประมาทโมเมาทำนำตนเองไปสู่ความทุกข์ก็มีแต่ผู้ไม่ประมาทแม้นยามเจอสิ่งที่ดีมีความสุขก็สามารถทำความดีเพิ่มขึ้นต่อไปได้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยปีศาจ
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายสิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูวัยรุ่นและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
2: มากยิ่งขึ้นนะคะติดตามได้ทั้งจากเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นรายภาคเนี่ยหลายพื้นที่นะอย่างของภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะ 30% ภาคเหนือ 40% แล้วก็ใต้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทย 60% นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะใครที่จะไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะเช็คสภาพอากาศแล้วก็ดูเรื่องของพกร่มพกอะไรกันไปสักหน่อยละกันสักนิดนึงนะครับซึ่งเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยจริงๆเขามีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือกันนะทุกๆเช้านะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเหมือนกันก็มีการอัปเดตล่าสุดมาซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมเหมือนเดิมเลยทุกๆวันนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เนอะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในหลายพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศแล้วก็ระดับพื้นดินก็เลยอาจจะทำให้อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าจังหวัดที่ช่วงนี้ท่านเป็นห่วงคือชาเชิงเซากับปราจีนบุรีนะก็ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังระบายน้ำได้ยังไม่เต็มที่เนอะแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นฟูหลังจากท่าน้ำลดลงไปนะครับทั้งการที่ให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเก็บขยะน้ำบิ๊กคลีนนิ่งเฝ้าระวังโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมด้วยนะครับสิ่งสำคัญในระยะต่อไปก็คือเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีถ้าทางปภ.เนี่ยได้รับรายงานจากทางจังหวัดแล้วนะก็ขอให้จังหวัดที่ประชาชนเขาเข้าเกณฑ์ในการจะได้รับเงินช่วยน้ำท่วมเนี่ยเร่งไปสำรวจเร่งรวบรวมรายชื่อมาให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมไปถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เตรียมแผนรับมือประสานการทำงานอย่างรอบด้านนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนอะก็เมื่อวานเนี่ยมีภารกิจที่ปัตตานีไหนๆก็ลงใต้แล้วท่านก็มีการไปประชุมกับทางจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเตรียมการรับมือกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคใต้ตอนล่างอย่างสงขลาใหญ่ถือว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซึ่งหนักมากๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีเนอะท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเดินทางเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ปัตตานีก็เลยอ่ะถ ถือโอกาสในการประชุมภาคใต้ตอนล่างนะครับมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนทางปภ.เองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการ รายงานความคืบหน้านะคะในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะซึ่งก็ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการออกมานะเรื่องของการโอนเงินเยียวยาไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนนะคะก็รวมเป็นเงินกว่า300ล้านบาทนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยก็จะมี8จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะมีที่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะกว่า 29,411 ครัวเรือนนะคะส่วนครัวเรือนอีก 5,000 บาทนะคะก็จะเป็น5จังหวัดนะคะก็จะมีพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่นะคะระยองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะรวมกว่า 7,488 ครัวเรือนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้นนะคะอย่างที่บอก 48,601 ครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีผู้เสียชีวิต5รายนะก็มีการจ่ายเงินเยียวยาอีกรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะซึ่งบางครัวเรือนเนี่ยที่เขามีการแจ้งเตือนออกมานะบางคนที่บอกว่าทำไมยังโอนเงินไม่สำเร็จยังไม่ได้เงินเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะนะกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะซึ่งทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินเองก็มีการประสานไปยังจังหวัดนะคะให้ลงไปตรวจสอบหน่อยนะให้ท้องถิ่นลงไปตรวจสอบหน่อยว่ามีบ้านไหนนะคะหรือว่าผู้ประสบภัยท่านไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์นะคะก็จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีเนี่ยคือถือว่าสะดวกนะเผื่อว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้รวดเร็วนะคะ
3: เวลาแบบว่าจะในส่วนของเงินเยียวยาตามโครงการต่างๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางพร้อมเพย์เพราะมันสะดวกเพราะมันมีเหมือนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากๆนะสำหรับการที่เอาเลขบัตรประชาชนของเราไปผูกกับพร้อมเพย์แล้วก็เพื่อให้โอนเงินเข้ามาแต่หลายคนกังวลว่าข้อมูลฉันมันจะนู่นนี่ทำไมต้องสารภาพว่าเมื่อก่อนช่วงนั้นก็แบบเรียกว่าอะไรตอนเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าเอาเลขบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินในบัญชีเรามันจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
3: แต่ด้วยเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวนี้เนอะมันไปไกลแล้วนะครับยังไงก็ดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพอยู่เหมือนกันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของเยียวยาแหละเพราะว่าบางพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ได้ไปจ่ายน้ำประปาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับเขาเตรียมลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งก็คือพวกบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำเลยนะครับในพื้นที่ที่หน่วยราชการเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะครับซึ่งประกาศตามเงื่อนไขจนถึง30พฤศจิกายน69มาตรการนี้พูดง่ายๆก็คือเขาจะยังไม่ตัดน้ำของผู้ที่บ้านไม่ได้อาจจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำในช่วงนี้ในบ้านน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเขาขยายเวลาออกไปก่อนก็คือท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าน้ำในช่วงนี
2: ้ค
3: ่ะกลุ่มแรกคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน69เขาจะไม่ตัดน้ำประปาไปจนถึง31ตุลาคม69ก็คือสิ้นเดือนน
2: ี
3: ้กลุ่มที่2คือน้ำยังท่วมอยู่ในเดือนตุลาคม69ก็จะขยายเวลาไม่ตัดน้ำไปจนถึง30พฤศจิกายน69กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่น้ำท่วมตั้งแต่กันยายาวไปจนถึงตุลาตอนนี้ก็ยังท่วมอยู
2: ่
3: เขาจะยังไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายน69นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ายังท่วมต่อหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาคงมีมาตรการต่อไปแต่ยังไงก็อยากจะให้มันลดนั่นเนาะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่ถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสามารถออกจากพื้นที่ได้ก็ขอเชิญชวนนำน้ำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำสะอาดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาได
2: ้
3: เขามีตู้กดน้ำดื่มสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศนะครับเป็นเอาบรรจุเอาขวดเอาอะไรมาเติมน้ำได้สะอาดแน่นอนครับ
2: ค่ะก็ไม่ต้องกังวลกันไปเนาะว่าจะมีน้ำใช้หรือไม่ยังไงเพราะว่าคือลำพังน้ำท่วมก็ลำบากมากพออยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ คาดว่าน่าจะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบินค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดต่อนะคะติดตามเรื่องของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group นะคะ Annual Meeting 2026ที่ปีนี้นะคะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมนะคะบางคนเนี่ยก็มักจะได้ยินเนาะเรื่องของข่าว IMF ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าติดตามเราก็มีการอัปเดตข่าวสารมาโดยตลอดนะคะก็หลายท่านไม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันประโยชน์คืออะไรนะคะแต่ว่าการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยคือถือเป็นเหมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันในระดับที่เป็นผู้นำของประเทศต่างๆนะคะเขามาพูดคุยกันเรื่องของทิศทางการเงินในแต่ละประเทศนะคะซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยนะคะหรือท่านใดอยากจะติดตามการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มีการออกมาเชิญชวนด้วยนะคะเรื่องของการร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์นะคะพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมรับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะจัดขึ้น12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครประชาชนทั่วไปนะคะสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนรับชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมายังที่ประชุมนะคะให้มันวุ่นวายด้วยนะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือเวทีภาคประชาสังคมหรือว่า Civil Society Town Hall นะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยมีคุณอเจบังกานะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมด้วยพร้อมกับเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่แล้วก็ผู้ชมออนไลน์ด้วยนะคะโดยใครที่สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะภายหลังจากจบกิจกรรมทั้งนี้ค่ะการส่งคำถามเนี่ยคือก็ต้องบอกอย่างนี้พอคนส่งคำถามมาเยอะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคำถามที่ต้องตอบนะคะก็อาจจะเลือกบางประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่นะคะเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามในภาคประชาสังคมนี้นะคะส่วนการเปิดรับชมออนไลน์เนี่ยคือไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะสามารถติดตามนะคะการถ่ายทอดได้รายละเอียดกิจกรรมวิดีโอย้อนหลังเนี่ยติดตามได้เลยนะคะเข้าไปที่ live.worldbank.org นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.am2026thailand.go.th นะคะก็ตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมด้วยนะคะวันนี้ใครพรุ่งนี้ใครอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ live.bobank.org นะคะ
3: ครับผมก็จริงๆการประชุมเนี่ยจะมียาวไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์เลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพิธีเปิด Thailand Pavilion เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในวันที่12ตุลาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะซึ่งท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เขาจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาล
2: คือ
3: วันที่14ตุลาคมที่ว่าน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็จะมีการประชุมแบบเต็มคณะเลยเนี่ยในการประชุม IMF เนี่ยนะครับ World Bank 16ตุลาคมก็คือวันศุกร
2: ์
3: นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเขากำหนดให้วันที่16ตุลาคมก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก1วันนะครับแล้วก็เรามีวันหยุดอยู่แล้วคือวันที่วันอังคารที่13นะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็มี work from home กันเนื้อ12 14 15บางทีก็บอกว่าเอ้ยบางทีฉันไม่เห็นได้ work เลย อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานเนอะว่ามีการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะ work มั้ยหรือจะกระทบกับการให้บริการประชาชนมั้ยนะครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาเตรียมจะโชว์กันในเวทีนี้คือในส่วนของแอปต่างๆที่เรามีน
2: ะ
3: ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็น แอปเป่าตังค
2: ์ใช่
3: คือแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เอามาใช้ไทยช่วยไทยพัดอย่างเดียวนะครับแอปเป่าตังค์เนี่ยทำอะไรได้หลายสารพัดฟังก์ชันมากๆแล้วไหนจะโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่เขาก็จะไปโชว
2: ์
3: รวมไปถึง AI นกกระซิบที่เขาเอามาให้ทางพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาเช็คยอดขายมาดูเรื่องของ
2: การ
3: วิเคราะห์อะไรแบบน
2: ี
3: ้นะครับซึ่งเขาจะเตรียมโชว์นวัตกรรมของไทยแบบนี้นั่นแหละในเวทีการประชุม IMF World Bank วันที่12-18ตุลาคมนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จากทางท่านรองโฆษกรัฐดาเหมือนกันท่านบอกว่าเตรียมและสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะครับก็คือแอปเป่าตังค์ไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเป็นตัวอย่างในการที่เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มาช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติเองท่านก็บอกว่าการที่จะเอาทั้ง3ตัวนี้มาโชว์เนอะเป็นแนวทางนำประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับซึ่งทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีการใช้ระบบ G-Wallet นะบนแอปเป่าตังค์มารองรับมาตรการในการจ่ายแบ่ง60-40เนี่ยลดภาระค่าของชีพประชาชนในขณะเดียวกัน AI นกกระซิบเองก็เป็นที่อยู่ในแอปถุงเงินเนี่ยก็เป็น AI ที่จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมของลูกค้าต
2: ้
3: นทุนแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำข้อมูลมาวางแผนในการบริหารจัดการการขายได้ดีขึ้น
2: ค
3: ือเป็นการใช้ AI มาเสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่มาทดแทนผ
2: ู้
3: ประกอบการเขาก็เลยเอา3อันเนี้ยมาเตรียมที่จะมาโชว์กันในงานในการประชุมเวที IMF World Bank 2026ด้วย
2: นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะในการที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าพระจำเป็นเจ้าภาพด้วยความพร้อมนะคะด้วยความต้องบอกว่าบ้านเราแทบจะคือใช้ Virtual Bank เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ถ้าเทียบกับในภูมิภาคของเรานะ
2: ใช่เยอะมากอะทั้งการทำธุรกรรมเนาะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารก็ออนไลน์ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการเปิดบัญชีม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
3: หรือการมีที่ประเทศไทยเรามีที่Thailand QR Code Payment นะซ
2: ึ
3: ่งมันสะดวกมากๆนะในการที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ในประเทศของเราเนอะ
2: ใช่เราไม่ใช่แค่ภาคเอกชนนะคะรัฐบาลก็ใช้เหมือนกันค่อนข้างเยอะก็เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการนะคะชำระค่าบริการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองมิติใหม่ๆแนวโน้มใหม่ๆทางด้านการเงินนะคะที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาพูดคุยกันเนาะในบ้านเราว่ามีความเป็นมายังไงมีอะไรยังไงแนวโน้มทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วจะพัฒนาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเงินแล้วก็ความมีเขาเรียกอะไรสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศนะคะที่มาถึง191ประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นโอกาสทองเลยแหละของประเทศไทยเราปีนี้นะคะ
3: ใช่ครับผมอ่ะไหนๆก็พูดถึงนกกระซิบนะ
2: ค่ะ
3: สักนิดหนึ่งละกันแต่อันนี้เป็นในส่วนของธนาคารออมสินนะเขาชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับซ
2: ึ่
3: งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเนี่ยในการหมุนเวียนประกอบอาชีพเนื้อวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Fast Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า Effective Rate 16.20% ต่อเดือนต่อปีนะครับเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหร
2: ับ
3: พ่อค้าแม่ขายที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31ตุลาคม69ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแอป ออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตยังไงก็ถ้าสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้ที่ Call Center ของออมสินนะ1115ครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
3: ครับ
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสุกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปิติแก่พระสุกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าบิ๊กcleaning นั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบก.ปพช.โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่2นั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่อ

ขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายสายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไปโดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี2570นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT โดยระบุนะครับว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่คนไทยคุ้นชินกันว่าขสมกนี่แหละเขาเตรียมนำรถเมไฟฟ้าหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเรียกว่า EV ปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการประชาชนโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าคือปี2570ครับและจะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี2570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอร์มนี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,139,000 บาทก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งสิ้นโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอและทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetingsซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetingsภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและAI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเอง อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก54นาทีช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่11ตุลาถือว่าเป็นอีก1วันที่ทางผู้ประกันตนเนื้อของประกันสังคมเองเนี่ยต้องเตรียมตัวเนอะในการออกไปใช้สิทธิ
2: ์
1: เลือกตั้งประกันสังคมกันถ้าสมมติยังไม่รู้ว่าเลือกที่ไหนอะไรเงี้ยให้ไปเช็คได้ที่แอปเนอะ SSO Plus นะครับซึ่งวันนี้เองเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เลือกเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมในวันนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้เขากำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่27กันยาแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนอะก็เลยเปลี่ยนมาเลือกเป็นวันนี้แทนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ดูว่าที่ท่านต้องไปเลือกเนี่ยคือที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปที่แอป SSO Plus ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของ www.sso.go.th/sbe2นะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับเอกสารที่สามารถไปแสดงตนได้ก็เหมือนกับเวลาเราไปเลือกตั้งทั่วไปก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้หรือว่าใช้ใบขับขี่ก็ได
2: ้
1: หรือแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Q ที่เป็นของกรมการขนส่งทางบกก็ได้หรือว่าบัตรอะไรก็ได้ที่มีรูปถ่ายท่านและก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับสำหรับในส่วนของผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลอย่าลืมที่จะเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนก็คือไม่เกิน12เมษายน69ไปด้วยนะครับแล้วก็หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างกรณีนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนลงคะแนนแทนนายจ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีหนังสือรับรองในรูปแบบเอกสารสามารถแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได
2: ้
1: จากทาง DBD นะครับก็คือกรมการค้าภายในนะครับเอามาก็ได้แล้วก็บัตรเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนท่านจะได้บัตรสีชมพูนะครับมาเป็นสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าท่านเป็นนายจ้างก็จะเป็นบัตรสีฟ้านะครับเช็คให้พร้อมเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะการกาใช่ไหมมันเป็นการเขียนเลขมันเขียนเลขอาจจะต้องเขียนให้ชัดสักนิดนึงเนอะเป็นเลขอาหรับิกนะไม่ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะครับเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะครับให้มันชัดเจนว่ามันคือเลขอะไรนะ
2: นะโดยเฉพาะเลขที่มันใกล้เคียงกับเลขหนึ่งเลขเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนนะนายจ้างเลือกนายจ้างนะ
1: ค
2: ะเพื่อที่จะให้เข้าไปเป็นตัวแทนของเราในการกำหนดทิศทางนะคะสิทธิประกันสังคมของทุกท่านอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ8โมงเช้านี้นะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็เรามาระวังกันด้วยนะคือกินเจเนี่ยมันปราศจากเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีอาหารประเภทเค็มจัดมันจัดนะคะก็ต้องเรามาระวังด้วยนะเพราะว่าคุณหมอหลายท่านนะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะที่อาจจะมากับเรื่องของการกินเจนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันไขมันโลหิตในเลือดสูงอะไรเงี้ยคือก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็กินเจเนี่ยนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วนะก็ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ฉวยโอกาสในการขึ้น
1: no.
2: ราคานะอาหารจีนนะก็จะได้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก
1: ็
2: ถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะนะคะ
1: ส่วนใครไม่กินก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรเงี้ยก็ดูตามสภาพร่างกายของเราด้วยนะบางทีเราอาจจะต้องการโปรตีนหรือต้องการอื่นๆสารอาหารอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับหกนาฬิกากับอีก58นาทีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังข่าวยามเช้ามากๆเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13